0: อนุรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยวันนี้ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงในเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้มหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลส่วนวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จากฮ .6 Impact Exhibition เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป
1: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
3: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงดำรงพระราชสถานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วประเทศและได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะยากจนสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้นด้วยพระองค์เองจึงทรงตระหนักในความทุกข์ยากนั้นและทรงหาวิธีการช่วยเหลือจนก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นทั่วประเทศเพื่ออบรมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพทางศิลปะแก่ราษฎรให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจรพร้อมกับการถ่ายทอดงานศิลปาชีพอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติหลากหลายสาขาให้แก่ลูกหลานสมาชิกจากรุ่นสู่รุ่นทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: สมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระแม่แห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทยด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานที่ว่าทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองยังผลให้ราษฎรทั่วประเทศมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขและมีความมั่นคงในชีวิตมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นนี้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการต่อไปเพื่อให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติสืบไปเพ็ญสินสมเนียมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3ให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันรวมทั้งตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนและเร่งปรับปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายส่วนมาตรการระยะยาวให้เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นโดยย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
3: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและส่วนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์

0: ธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านนั่นคือการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเหตุการณ์ประท้วงในประเทศอิหร่านพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่ารัฐบาลอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่มีความจริงใจในการเจรจากับสหรัฐ
0: นายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาและองค์การสหประชาชาติกำลังประสานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลโคลัมเบียเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ด้านรัฐบาลโคลัมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย240รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 1,300 รายขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของโคลัมเบียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในโคลัมเบียเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock มากกว่า70ครั้ง
5: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิกรุงเคียฟแคว้นเคอร์ซอนแคว้นคาคีฟและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยและโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับความเสียหาย ด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งหลายแห่งในกรุงเคียฟและแคว้นซาปอริเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้รับขีปนาวุธเพิ่มเติมจากเกาหลีเหนือและมีทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปยังประจำการดินแดนของรัสเซีย
0: สำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ารัฐสภาเลบานอนมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายที่ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เลบานอนกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยกเลิกการลงโทษดังกล่าวโดยผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงที่สุดจะถูกลงโทษด้วยการจำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับการใช้แรงงานหนักภายในเรือนจำขณะเดียวกันนายโบเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN แสดงความชื่นชมที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเลบานอนเห็นพ้องให้มีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตในประเทศเลบานอนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39รอบชิงชนะเลิศที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพประเภททีมชุดชายทีมชาติไทยพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียโดยทีมชุด A ทีมไทยส่งจิรศักดิ์ผักบัวเงินพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรลงสนามฟาดเอาชนะมาเลเซีย2-0เซต15-7และ15-11จากนั้นทีมชุด B ทีมชาติไทยที่มีกฤษณพงษ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นนวุฒินันท์คำสนอเอาชนะมาเลเซียไปได้อีก2-0เซต15-9 15-12ส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยล้างแค้นเอาชนะมาเลเซีย2-0ทีมคว้าแชมป์ทีมชุดชายสมัยที่37และเป็นแชมป์ที่6ของรายการนี้จอมพลังไทยยังเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยเยาวเรศเพิ่มแก้วในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม Aถ้าสนัดยกได้95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนท่าคลีนแอนเจอร์ยกได้120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองขณะที่น้ำหนักรวมทำได้215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองที่2ได้สำเร็จสโมสรฟุตบอลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดร่วมกับมังกรโล่เงินโอลิสเทโร FC จัดศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์ต่อเนื่องเป็นปีที่5ติดต่อกันเพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศจนแข่งกันในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ที่สนาม Thunder Dome Stadium เวลา 18:30 นาทีการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองโบกอประเทศอินโดนีเซียเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีทำผลงานสุดประทับใจคว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกของรายการโดยเป็นรองเพียงสิงคโปร์และจีนถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาฮอกกี้ใต้น้ำของไทยในระดับนานาชาติพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมอย่างยิ่งใหญ่ที่เวโรโดมหัวหมากโดยขึ้นทะเบียนกับ UCI ในระดับคลาส1มีทีมชาติและทีมสโมสรจาก19ประเทศรวม38ทีมเข้าร่วมชิงชัยคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20นำโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์และจายอังสุธาสาวิทจะเดินทางมาทดสอบฝีมือในรายการนี้ก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศจีนเพื่อเตรียมลุยศึกนาโกย่าเกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร51เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
7: 1นาทีกับกปท.การรักษาความสะอาดที่บริเวณพรมวางเท้าด้านเบาะหน้าของรถยนต์ให้สะอาดปราศจากฝุ่นรองเท้านั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีของการดูแลรักษาแอร์รถยนต์นะคะโดยที่ผู้ขับขี่อาจคาดไม่ถึงเพราะว่าละอองภายในรถจะส่งผลต่อความเย็นของแอร์รถยนต์เพราะหากมีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นจากรองเท้าถูกพัดลมพัดเข้าไปอุดตันมากๆก็จะทำให้แผงคอนเดนเซอร์หน้ารถส่งความเย็นไม่เต็มที่หรืออาจทำให้แอร์เย็นมากจนกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งอาจส่งผลให้ระบบแอร์รั่วได้ดังนั้นหากผู้ขับขี่สังเกตว่าลมแอร์หรือความเย็นที่ออกมานั้นไม่ปกติหรือมีกลิ่นเหม็นอับรุนแรงตลอดเวลาแสดงว่าตู้แอร์นั้นเริ่มสกปรกควรนำเข้าศูนย์บริการเพื่อทำความสะอาดแอร์เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นอกจากจะส่งผลเสียต่อแอร์รถยนต์แล้วยังอาจส่งผลต่อระบบหายใจด้วยนะคะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่สองคำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร์
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนพิษของปุ๋ยเคมีกับไส้เดือนดินสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดมีความเป็นพิษต่อไส้เดือนดินตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงรุนแรงเป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณไส้เดือนดินในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยลดลงอย่างมากความรุนแรงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดเช่นอัลดิคาฟเบนโนมิลBHC เป็นต้นส่งผลต่อไส้เดือนดินแตกต่างกันไปในดินแต่ละชนิดซึ่งในดินเหนียวสารเคมีจะส่งผลกระทบต่อไส้เดือนดินน้อยที่สุดรองลงมาคือดินร่วนและดินทรายตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยเน้นคัดกรองอาวุธอย่างเข้มงวดและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูแบบครบวงจรพร้อมเตรียมผลักดันกฎหมายใหม่คุมเข้มความปลอดภัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองทั่วประเทศติดตามมาตรการดังกล่าวจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
13: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
14: สวัสดีครับคุณนันทพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
13: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะรายละเอียดของ6มาตรการในการยกระดับความปลอดภัยมีอะไรบ้างคะมีการเน้นการรับมือกับความรุนแรงในรูปแบบใดเป็นพิเศษหรือไม่คะ
14: ครับวันนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้นำเสนอ6มาตรการเพื่อให้ครม.เห็นชอบนะครับแล้วก็ได้นำเสนอแล้ว6มาตรการมีดังนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการออกมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีผลบังคับใช้ทันทีทุกโรงเรียนก็คืออธิบายก็คือว่ากระทรวงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569นี้โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดต้องเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนี่ยให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษานะครับโดยจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยนะครับเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องที่กระทรวงเนี่ยขอประสานงานความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยฉบับเดียวกันนี้ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน
13: ค
14: ือโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะ ในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่โรงเรียนเนี่ยมีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวก็มีโรงเรียนกีฬาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้แนะนำให้นำเอามาตรฐานไปปรับใช้เรื่องที่3นะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษานะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบกลางของกฎหมายนะครับก็คือในกระบวนการการตากฎหมายนี่ก็ต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับเรื่องที่4ก็คือเรื่องของเป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับที่มีผลบังคับใช้ในทันทีก็คือในระหว่างที่คอยกฎหมายแม่บทอยู่นะครับก็คือกระทรวงได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการใน2เรื่องหลักทันทีเรื่องแรกนะครับเป็นการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดเรื่องที่2ก็คือการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนโดยประสานงานความร่วมมือกับนักจิตวิทยาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่นะครับเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพจิตนะครับเรื่องที่5นะครับก็คือการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีปิดก็จะเปิดในสัปดาห์หน้าแต่เป็นการเรียนออนไลน์นะครับ
15: ค่ะ
14: เป็นการกระทรวงได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจแก่นักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ได้เตรียมอาคารสถานที่นะครับอาทิเช่นการจัดตั้งห้องพักใจหรือเซฟรูมให้นักจิตวิทยาเนี่ยประจำโรงเรียนเตรียมการอบรมเตรียมการให้ความรู้ในการสื่อสารให้กับครูและผู้ปกครองนะครับสุดท้ายมาตรการที่6ก็คือความพร้อมของกระทรวงในการดูแลอย่างต่อเนื่องหมายความว่ากระทรวงนี่ยืนยันว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัยของสุขภาพจิตนักเรียนโดยจะมีการติดตามและประเมินสภาพจิตใจของผู้รับผลกระทบเนี่ยเป็นระยะนะครับในช่วง1เดือนแรก3เดือนและก็6เดือนหลังจากเกิดเหตุเพื่อให้มีความมั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและกลับคืนสู่สภาวะปกตินี่คือมาตรการที่ขออนุญาตได้นำเรียนนะครับ
15: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการบูรณาการกับกระทรวงหลักทั้ง5กระทรวงเนี่ยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างไรคะท่านรัฐมนตรี
14: คือหลักๆจะเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับ
15: ค่ะ
14: ก็คืออย่างกระทรวงปวเนี่ยก็จะเป็นการที่จะให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยในภาควิชาจิตวิทยาเนี่ยได้เอาทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงพม.ก็จะมีทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงสาธารณสุขก็มีทีมนักจิตวิทยามาช่วยนะครับส่วนในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่มีโรงเรียนในสังกัดนะครับอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ในที่ประชุมครม.นี่ก็ให้ยึดถือมาตรการดูแลความปลอดภัยและเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศออกไปนี่เป็นบรรทัดฐานเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานที่มีโรงเรียนในสังกัดนี้ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับ
15: ค่ะทีนี้เรื่องของการนำเอามาตรการเนี่ยไปใช้ในระดับพื้นที่เนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางส่งผ่านมาตรการนี้ลงสู่โรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างไรคะให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยไม่เป็นภาระงานเอกสารของคุณครูด้วยอะค่ะ
14: จริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับภาระงานเอกสารที่เป็นภาระงานของคุณครูนะ
15: ค
14: ่
15: ะ
14: แต่เป็นนโยบายที่วันนี้เนี่ยเราได้ประสานงานผ่านไปยังหน่วยงานในสังกัดโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาทุกโรงนะครับทั้งสพฐทั้งสำนักงานอาชีวะโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาแล้วก็ของสกลนะครับทุกโรงเรียนนะครับให้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันนะครับในเรื่องนี้ได้มีการประสานไปเรียบร้อยแล้วไม่เน้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเมืองหรือโรงเรียนที่อยู่ในเขตตามตำบลตามหมู่บ้านต่างๆนี้ต้องเป็นแนวทางปฏิบัติอันเดียวกันนะครับอันนี้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับภาระเอกสารขอยืนยันครับ
15: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีนะคะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองค่ะในการส่งบุตรหลานเข้าสู่โรงเรียนค่ะว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้อีกค่ะ
14: ก็ต้องขออนุญาตได้เรียนว่ากระทรวงเองขอให้ความมั่นใจนะครับกับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางด้านการศึกษาเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญสูงสุดที่กระทรวงจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยกระทรวงให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างเต็มที่และก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศเป็นหนึ่งนโยบาย5ด้านในเรื่องของโรงเรียนปลอดภัยนะครับที่กระทรวงจะต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องดังกล่าวนะครับ
15: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ประเทศไทยกับการก้าวสู่การเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ไม่ใช่เพียงเรื่องภาพลักษณ์ในเวทีโลกแต่คือโอกาสครั้งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศและการต่อต้านการทุจริตประมูลสินบนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
17: กระบวนการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยเมื่อปี2567ที่ผ่านมานับเป็นก้าวสำคัญตามเป้าหมายของรัฐบาลที่จะตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นสมาชิกเต็มตัวภายในปี2573ซึ่ง OECD เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นประเทศพัฒนาแล้วถึง38ประเทศแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความจริงแล้วมาตรฐานของ OECD เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อต้านการทุจริตและสินบนนางสาวจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะหน่วยงานหลักของไทยได้ประสานความร่วมมือภายใต้คณะทำงานด้านการติดสินบน OECD เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับปรุงกฎหมายไทยทั้งในการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนรวมถึงความรับผิดของนิติบุคคล
18: การเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะไม่ได้หมายความว่าถ้าเข้าไปแล้วอะค่ะประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในทันทีนะคะแต่ว่านี่จะเป็นโอกาสในการที่เราจะยกระดับมาตรฐานของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการบริหารภาครัฐแล้วก็การกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการเข้าเป็นสมาชิก OECD อะค่ะจึงไม่ใช่เป็นเพียงของเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ยกระดับมาตรฐานของการบริหารประเทศซึ่งทุกภาคส่วนค่ะก็จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังและก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยในระยะยาวอะค่ะ
17: ประโยชน์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับจากการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้คือการลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดโอกาสการเรียกรับเงินใต้โต๊ะขณะที่ภาคธุรกิจแม้ในช่วงแรกอาจต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลภายในแต่ในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้สำนักงานปปช.ยังได้เชิญชวนผู้สนใจติดตามการประชุมวิชาการการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD ซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของคนไทยทุกคนในการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งสร้างระบบนิเวศกำจัดแบตเตอรี่พร้อมแปรสภาพนำกลับมาใช้ใหม่รองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหาขยะอันตรายล้นเมืองติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
19: การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่สิ่งที่แฝงมากับเทคโนโลยีรักโลกคือซากแบตเตอรี่ที่กำลังจะหมดอายุการใช้งานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้เดินหน้าผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่อย่างครบวงจรป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมืองพร้อมผลักดันเทคโนโลยีนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่หรือ Second Life แบตเตอรี่ให้เกิดขึ้นจริงนายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกกฟผ.เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งนิคมเซอร์คูล่าหรือนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนระหว่างนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลเริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
20: แล็บเขาก็ทำการทดสอบแล้วก็อยู่ระหว่างลองประกอบเข้าใจว่าอีกสัก2เดือนน่าจะไปลองใช้นะครับไปลองใช้ที่โรงไฟฟ้าวังน้อยมีสถานีชาร์จอยู่จะไปลองใช้กับสถานีชาร์จที่ไซน้อยของเราเป็นคอมเพล็กซ์ที่มีเรื่องโซล่าอยู่เยอะพอสมควรก็จะไปลองใช้ที่พอก็จะไปลองใช้กับแบตใหม่ประกอบ2อย่างก็ด้วยกันเป็นเรื่อง energy shifting ครับย้ายพลังงานข้ามเวลาก็อาจจะเหมาะกับการใช้กับโซล่าไฟจากโซล่าที่มันล้นตอนกลางวันไปใช้กลางคืนซึ่งนโยบายรัฐบาลตอนนี้ก็ส่งเสริมโซล่าค่อนข้างเยอะนะครับ
19: ด้านนายไกรสอนอัญชลีวรพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC เปิดเผยว่าอุปสรรคสำคัญที่เจอคือแบตเตอรี่รถยนต์มีหลายค่ายหลายรุ่นแรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากันและค่ายรถมักจะไม่ให้ข้อมูลระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือ BMS ข้างในมาด้วยทำให้การนำแบตเตอรี่หลายรุ่นมาประกอบรวมกันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก PTEC จึงได้ทำงานร่วมกับกฟผ.ในการออกแบบระบบควบคุมแบตเตอรี่ขึ้นมาเองเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลสำหรับอนาคต
21: ตอนนี้ก็ทำงานร่วมกับ EGAT นะครับ EGAT ก็มีการออกแบบตัวระบบควบคุมตัวแบตขึ้นมาเองนะครับก็มีโปรเจกต์ที่ทำกันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลในอนาคตว่าแบบสำหรับโมเดลแบบนี้ควรจะมีการดีไซน์ตัวควบคุมแบบไหนแล้วถ้ามีแบบใหม่มานะครับตัวนี้จะใช้ในการขยายฐานความรู้ที่มีแต่เดิมนะครับไปทำแบบให้รองรับโมเดลเฉพาะได้อีก
19: ขณะที่นางสาวณัฐพรบัวแย้มนักวิชาการด้านนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI กล่าวเสริมว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและการทดสอบของไทยถือว่าพร้อมแล้วแต่สิ่งที่ยังขาดคือความชัดเจนทางกฎหมายและนโยบาย TDRI จึงเสนอ4แนวทางสำคัญที่รัฐต้องเร่งดำเนินการได้แก่นโยบายปลายทางต้องชัดเจนยกระดับมาตรฐานของแบตเตอรี่ EV เป็นภาคบังคับควบคุมการนำเข้าซากแบตเตอรี่และบังคับใช้แบตเตอรี่พาสปอร์ต
22: เราก็ควรมีแบตเตอรี่พาสปอร์ตหรือว่าเลขประจำตัวของแบตเตอรี่นะคะก็จะทำให้การติดตามง่ายขึ้นว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนต้องจัดการอย่างไรให้ถูกต้องแล้วผ่านการจัดการอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมแล้วก็ติดตามข้อมูลในส่วนนี้เพราะถ้าเราปล่อยไปนะคะสิ่งที่ทุกท่านเห็นคือความเสี่ยงในการไฟไหม้การระเบิดแล้วก็สารเคมีรั่วไหล
19: แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจึงไม่ใช่เป็นเพียงขยะพิษที่รอวันกำจัดแต่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลหากเราสามารถจัดการได้อย่างถูกวิธีเช่นการผลักดันการใช้ Second Life Battery และนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนที่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จจากเป้าหมาย74ล้านแคลอรี่จุดพลังคนไทยขยับกายหนีไกลโรค NCD สู่ความสำเร็จกว่า153ล้านแคลอรี่วันนี้มาร่วมติดตามว่าทุกการเคลื่อนไหวจะช่วยพาคนไทยหนีห่างจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้อย่างไรในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: กรมอนามัยเพิ่งประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ของคนไทยที่ลุกขึ้นมาขยับเพื่อสุขภาพรวมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานผ่านแพลตฟอร์ม9ท้าใจระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง28กรกฎาคม2569สามารถเผาผลาญได้สูงถึง153ล้านแคลอรี่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางโจทย์ใหญ่ด้านสุขภาพเพราะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ยังคงเป็นภัยใกล้ตัวของคนไทยทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองซึ่งส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโครงการนี้เกิดได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งผลที่ได้กว่า153ล้านแคลอรี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขของการเผาผลาญพลังงานหากแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนจำนวนมากที่หันมาสนใจกับการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นข้อมูลผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7พุทธศักราช2567ถึง2568พบคนไทยที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอมีเพียงร้อยละ 57.4ขณะที่ความชุกของภาวะอ้วนในประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปเพิ่มจากร้อยละ42ในปี2563เป็นร้อยละ45ในปี2567ขณะเดียวกันพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอกำลังลดลงสะท้อนว่าการดูแลสุขภาพไม่สามารถรอให้เกิดโรคแล้วจึงรักษาแต่จำเป็นต้องสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้ทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
4: ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระบรมราโชบายแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนและมุ่งสร้างสังคมไทยที่มีสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน
3: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการส่งเสริมการออกกำลังกายไม่ได้เป็นเพียงนโยบายด้านสุขภาพแต่เป็นการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศในระยะยาว
23: การสร้างสังคมสุขภาพดีไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเราจึงต้องมีนโยบายสาธารณะและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยเอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีมีทางเดินเท้าที่ปลอดภัยมีทางจักรยานมีสวนสาธารณะสนามกีฬาและลานกิจกรรมใกล้บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในทุกสถานที
3: ่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอาจไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายใหญ่เพียงเลือกกิจกรรมที่ทำได้จริงในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการเดินเต้นแอโรบิกปั่นจักรยานหรือขยับร่างกายระหว่างการทำงานแล้วค่อยๆทำเป็นกิจวัตรการป้องกัน NCD เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เพราะทุกก้าวที่เดินคืออีกก้าวหนึ่งที่พาเราออกห่างจาก NCD และเข้าใกล้ชีวิตที่แข็งแรงมากขึ้นนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ถ้าคุ
5: คุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
8: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือ1ความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
3: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
7: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
3: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถ

ก็ในรอบปีของงบประมาณ2569เทศบาลมีโครงการเด่นๆอยู่ 2-3 โครงการนะครับที่นำไปสู่ผลสำเร็จและได้รับการประเมินได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับโครงการแรกก็เกี่ยวกับที่เทศบาลนะครับตำบลเมืองจี้นะครับมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำนะครับคว้ารางวัลใหญ่ระดับประเทศนะครับตอกย้ำนโยบายการเรือนกระจกอยากเป็นรูปธรรมเพื่อความยั่งยืนของชุมชนตำบลเมืองจี้ของเรานะครับตำบลเมืองจี้นะครับได้รับเกียรตินะครับครั้งสำคัญในระดับประเทศโดยได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2569นะครับก็ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและก็การรับมือกับภาวะโรคร้อนนะครับในการนี้นะครับกับผมนะครับพันตรีจนินทร์พุทธิเศษนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจี้นะครับก็ได้เดินทางไปเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณนะครับอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะครับณห้องดอนเมือง1โรงแรมอเมรีนะครับดอนเมืองนะครับแอร์พอร์ตกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องครับความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของเทศบาลตำบลเมืองจี้นะครับที่เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่ากรีนเฮาส์แก๊สนะครับจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่นโดยผ่านมาตรการหลักอยู่ที่สำคัญอยู่ดังนี้นะครับมาตรการที่1ได้แก่มาตรการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนนั่นก็คือเทศบาลตำบลเมืองจี้ของเรานะครับได้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานทั้งในหน่วยงานราชการและครัวเรือนลดรงค์การเปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟนะครับเบอร์5รวมถึงการวางแผนนำพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์นะครับมาปรับปรุงใช้ในพื้นที่เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานสิ้นเปลืองและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับพี่น้องครับมาตรการที่2ก็ได้แก่มาตรการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีนะครับเทศบาลตำบลเมืองจี้ของเรามุ่งเน้นในการจัดขยะตั้งแต่ต้นทางนะครับตามหลัก 3RS นะครับใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นะครับส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนอย่างจริงจังทั้งขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายพร้อมพัฒนาระบบจัดเก็บและฝังกลบขยะที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการเกิดก๊าซนะครับมีเทนจากกองขยะซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะครับมาตรการที่3นะครับก็คือมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนนะครับเทศบาลตำบลเมืองจี้ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งกักเก็บคาร์บอนนะครับแล้วก็ตามธรรมชาติต้นไม้ที่ปลูกใหม่ก็จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในอากาศช่วยกรองฝุ่นละอองและสร้างความร่มรื่นคืนความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศในตำบลเมืองจี้ของเรานะครับการได้รับมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นเครื่องยืนยันว่า

เทศบาลตำบลเมืองจี้ของเรานะครับมีความพร้อมและก็มีมาตรฐานในการก้าวสู่การเป็นตำบลคาร์บอนต่ำนะครับหรือว่าโลคาร์บอนซิตี้นะครับเมืองคาร์บอนต่ำนะครับอย่างเต็มตัวนะครับเทศบาลตำบลเมืองจี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนตำบลเมืองจี้กลุ่มมวลชนและก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสิ่งแวดล้อมหลังจากนี้นะครับเทศบาลก็ยังจะคงเดินหน้าระดับทั้ง3มาตรการที่ได้นำเรียนไปนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดพร้อมสร้างตำบลเมืองจี้ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่มีอากาศที่บริสุทธิ์และมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนทรงต่อลูกหลานของเราต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นผลสำเร็จที่เราได้มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับก็จนประสบความสำเร็จได้รับโล่รางวัลนะครับจากหน่วยงานนะครับที่ได้มอบให้นะครับโดยที่ผมได้นำเรียนไปเบื้องต้นนะครับก็ได้ไปรับที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในจำนวนที่ถูกคัดเลือกเนี่ยทุกอบต.ทั่วประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ 8,000 กว่านะครับแต่ขั้นแรกเนี่ยเขาคัดเลือกนะครับที่ว่ามีคุณสมบัติเนี่ยนะครับตามเกณฑ์เนี่ยเขาเลือกคัดเลือกได้24 อบต.นะครับหนึ่งในนั้นก็มีเทศบาลตำบลเมืองจี้นะอยู่ใน1 ใน 24นะครับแล้วก็ลำพูนก็เป็นจังหวัดเดียวนะครับที่ได้รับโอกาสนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับพี่น้องประชาชนตำบลหนองที่ของเรานะครับแต่เรายังมีสิ่งที่จะต้องได้รับการที่จาก24เนี่ยเขาก็จะคัดเลือกให้ไปรับโล่อีกนะครับในวันที่28 สิงหาคม 2569ปลายเดือนนี้นะครับจาก24ก็จะเหลือ20จะเหลือ29นะครับจะจาก24จะเหลือ9อบต.หน่วยงานนะครับเทศบาลของเราก็ติด1ใน9นะครับในการจัดงานในวันนี้ที่จะต้องไปรับโล่อีกโล่หนึ่งนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็2ขั้นตอนนะครับเพราะโครงการนี้เขามีโครงการภายในปีเดียวนะครับนอกนั้นเราก็มาบริหารจัดการต่อยอดด้วยตัวของเราเองโดยเทศบาลเองนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องตำบลเมืองจี้ได้รับทราบนะครับก็คือว่าในวันมอบโล่เกียรติคุณคาร์บอนฟรีจูเนียร์เนี่ยทูวอร์ดเน็ตซีโร่ซิตี้นะครับซึ่งองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นองค์การมหาชนนะครับได้มีหนังสือนะครับเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจี้ในนามของตัวแทนเทศบาลตำบลเมืองจี้ในนามของตัวแทนของพี่น้องประชาชนตำบลเมืองจี้นะครับเข้าร่วมงานและก็แสดงความยินดีในการในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Net Zero Pathway นะครับให้แก่หน่วยงานก็คือเทศบาลตำบลเมืองจี้นะครับที่เราได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์นะครับงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจะมาเป็นผู้มอบโล่รางวัลนะครับและก็ขอร่วมแสดงความยินดีนะครับเป็นพิเศษนะครับกับเทศบาลตำบลเมืองจี้ของเรานะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน9หน่วยงานสุดยอดต้นแบบของประเทศนะครับได้รับโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับก็ติดตามกันต่อนะครับพี่น้องครับขอ
เรียนเชิญนะผู้พี่น้องประชาชนตำบลหลวงจี้แล้วก็ผู้ที่ติดตามนะครับร่วมเป็นสักขีพยานนะในการขับเคลื่อนเมืองไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำตามวันเราเวลาดังกล่าวนะครับก็คือวันที่28นะครับสิงหาคม2569ซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดไปทั่วประเทศนะครับก็จะเริ่มในเวลา 13.00 นถึง 15.00 นก็คือประมาณบ่ายโมงถึง3โมงนะครับตอนบ่ายของวันที่28นะครับสิงหาคมสถานที่ก็ห้องอัศวินแกรนนะครับบอรูนชั้น4โรงแรมอัศวินแกรนคอนเวนชั่นนะครับพี่น้องครับเรามาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและก็เปลี่ยนโลกไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจที่เทศบาลได้ขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จสูงสุดนะครับตั้งแต่เป็นเทศบาลมานะครับอันนี้เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในปี2569นี่นะครับโครงการต่อมานะครับก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับก็เด่นเหมือนกันนะครับไม่แพ้กันนะครับได้รับโล่รางวัลดีเด่นในระดับประเทศเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือเทศบาลตำบลเมืองจี้ของเรานะครับคว้าความสำเร็จรับรางวัลระบบการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นนะครับระดับประเทศนะครับประจำปี2569นะครับเรียนพี่น้องประชาชนชาวตำบลเมืองจี้นะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามรายการอยู่นะครับที่เคารพทุกท่านนะครับเทศบาลตำบลเมืองจี้นะครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งข่าวดีชิ้นสำคัญนะครับให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับได้รับทราบอย่างทั่วกันว่าในวันนี้เทศบาลของเราได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในระดับประเทศนั่นก็คือรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นที่มีมาตรฐานประเภทหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐานซึ่งถือเป็นรางวัลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและความสำเร็จในการดูแลรักษาชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของเรานะครับโดยเมื่อวันที่7สิงหาคม2569เดือนนี้แหละครับต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็ณเลอแพลตินัมนะครับหอจังหวัดกระบี่นะครับโดยผมก็ได้รับเรียนเชิญนะครับเขามีหนังสือเรียนเชิญให้พันตรีชนินทรพุทธิเศษนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจี้นะครับเป็นตัวแทนของพี่น้องตำบลเมืองจี้เป็นตัวแทนของทางเทศบาลนะครับได้เดินทางไปเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับชาวตำบลเมืองจี้ทุกคนทุกท่านนะครับเพื่อเข้ารับมอบรางวัลอันน่าภาคภูมิใจอันนี้อย่างเป็นทางการนะครับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับพี่น้องหากขาดการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมนะครับโดยเทศบาลตำบลเมืองจี้ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับโดยการนำของท่านวีระเดชผู้พิเศษนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบสาธารณสุขและการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นนะครับอย่างต่อเนื่องจนทำให้เราเนี่ยมีความพร้อมในทุกด้านนะครับรางวัลประเภทหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐานที่ได้รับในครั้งนี้นะครับก็เป็นเครื่องยืนยันว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลเมืองจี้มีขั้นตอนการทำงานที่ได้มาตรฐานสากลมีความรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในการเข้าถึงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงทีซึ่งความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะกองสาธารณสุขของเทศบาลตำบลเมืองจี้และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือค
ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนตำบลเมืองที่ของเรานะครับทุกคนทุกท่านนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับเทศบาลตำบลเมืองที่ภายใต้การนำของพันตรีชนินทร พุทธิเศษนะครับเราก็พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับก็ขอให้จะให้คำมั่นสัญญาว่าจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถรักษามาตรฐานการทำงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินนี้ให้ดียิ่งขึ้นในไปในทุกๆวันนะครับเพื่อให้สมกับรางวัลที่ได้รับรางวัลที่ได้รับนะครับก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับก็อันนี้ก็ผมในนามตัวแทนของพี่น้องก็เลยไปรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่จังหวัดกระบี่นะครับเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับขอขอบคุณความร่วมมือนะครับแล้วก็ทุกกำลังใจที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้ตำบลเมืองจี้ของเราก็เป็นชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่เข้มแข็งยั่งยืนครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลที่2ประจำปีงบประมาณ2569นี้นะครับแล้วก็เราก็ยังได้รับสิ่งที่น่าภาคภูมิใจถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับการประเมินได้รางวัลที่สูงสุดอีกโครงการหนึ่งนั่นก็คือโครงการที่เราได้บริหารจัดการเขาเรียกว่าโครงการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนะครับเทศบาลตำบลเมืองจี้เราก็ได้รับการประเมินและก็ผ่านการประเมินของสถานศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ได้รับเงินรางวัลด้วยนะครับ224,000กว่าบาทนะครับสำหรับปีงบประมาณ2569นี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับเป็นล้วนๆแล้วก็เป็นโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงโครงการด้านการลงทุนหรือการโครงสร้างพื้นฐานนะครับนี้เราที่ยกมาพูดคุยหรือนำเรียนให้กับผู้ฟังในรายการนี้ใน3โครงการนะครับว่าเราได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับโล่นะครับแล้วก็ได้รับเงินรางวัลด้วยนะครับก็ยังมีอีกโครงการหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นของโครงการในเทศบัญญัติของเทศบาลโดยตรงก็คือเป็นโครงการที่เทศบาลได้สนับสนุนชุมชนหรือว่าโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยนะครับเกี่ยวกับโครงการ 2B number 1 นะครับตำบลเมืองจี้ของเราเนี่ยชุมชนโดยเฉพาะชุมชนบ้านหมู่ที่9บ้านหมู่เปิ่งนะครับเป็นชุมชนที่ทางเทศบาลให้การสนับสนุนในเรื่องของ 2B number 1 นะครับก็ได้รับรางวัลระดับประเทศเช่นเดียวกันนะครับก็ไปรับโล่นะครับที่เมืองทองธานีนะเมื่อวันที่17ที่ผ่านกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย4รางวัลนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของเทศบาลตำบลเมืองจี้ดีใจกับพี่น้องประชาชนตำบลเมืองจี้ของเราทุกๆคนนะครับที่ได้ติดตามรายการหรือว่าได้ฟังรายการนี้อยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็นำเรียนให้ผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องตำบลเมืองจี้และผู้ที่สนใจในรายการนี้นะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็จะใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ว่าเราจะต้องขับเคลื่อนอันนี้ก็เพื่อพี่น้องโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหรือนักเรียนผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลที่ของเรานะครับนั่นก็คือโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเมืองจี้ในกิจกรรมที่10กิจกรรมที่ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุนะครับอีกหนึ่งโครงการที่จะต้องขับเคลื่อนนะครับก็ขอเอานำเรียนผ่านรายการนี้เพื่อให้พี่น้องโดยเฉพาะนักเรียนผู้สูงอายุในตำบลเมืองจี้ของเรานะครับ
ได้รับรู้รับทราบว่าตอนนี้เทศบาลเราได้ทำโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องนะครับในกิจกรรมที่10นะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้สังคมไทยเรานะครับกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรอย่างสำคัญนะครับก็คือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับสังคมผู้สูงอายุโดยสัดส่วนจำนวนประชาชนวัยทำงานและวัยเด็กลดลงนะครับเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุสภาพร่างกายจิตใจก็มีการเปลี่ยนแปลงจึงต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมนะครับและรับมือพร้อมกับตระหนักถึงความสำคัญให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ทางเทศบาลก็อาศัยอำนาจของทางเทศบาลตามพ.ร.บ.เทศบัญญัตินะครับเทศบาลพุทธศักราช2540แต่2496และก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับฉบับที่14พุทธศักราช2562มาตราที่50วงเล็บ7นะครับเพื่อส่งเสริมในการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักนะครับในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลเมืองจี้ของเรานะครับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุสามารถทำคุณประโยชน์ต่อสังคมนะครับควบคู่ไปกับลูกหลานคนรุ่นหลังและเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างมีความสุขนะครับผู้สูงอายุถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่งนะครับเนื่องจากที่ผ่านมามีประสบการณ์ที่มากมายจำเป็นอย่างยิ่งนะครับคนรุ่นหลังจะต้องให้ความสำคัญและก็ยกย่องให้การดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพจิตสุขภาพกายเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับในการนี้ทางเทศบาลตำบลหนองจี้นะครับก็ได้ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดูแลใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับมีบทบาทภารกิจหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกๆด้านกิจกรรมศึกษาดูงานก็ถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองจี้ประจำปีก็ประมาณ2569นี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราจะให้โอกาสแก่ผู้สูงอายุของตำบลเมืองจี้นะครับได้เพิ่มพูนประสบการณ์นะครับความรู้ทำกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะมีการพัฒนาความคิดและมีความรู้ที่จะขอให้เกิดประสบการณ์ในสิ่งที่การไปศึกษาดูงานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันนะครับของผู้สูงอายุและก็เป็นการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับและก็ยังส่งผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้สูงอายุด้วยนะครับโครงการนี้เราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตามแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองสังคมและก็ชุมชนนะครับวัตถุประสงค์ที่2ก็คือเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และมีประสบการณ์ในการนำมาพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งนะครับวัตถุประสงค์ที่3ก็ได้แก่เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองวิถีวัฒนธรรมและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมรวมทั้งมีความเข้มแข็งทั้งกายและใจในการนี้นะครับเทศบาลตำบลเมืองจี้นะครับก็แจ้งข่าวสารไปยังนักเรียนผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองจี้นะครับเรามีกำหนดการนะครับ
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลหลวงจี้เนี่ยในกิจกรรมที่10ซึ่งเป็นกิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในวันพุธที่19สิงหาคม2569นี้นะครับเทศบาลตำบลเหมืองจี้เนี่ยเขาจะพาคณะผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลเหมืองจี้ของเราเนี่ยนะครับเดินทางไปศึกษาดูงานยังณเทศบาลตำบลเขาแก้วนะครับศรีสมบูรณ์นะครับอำเภอทุ่งเสลียมจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็จะเป็นวัดพิพัฒน์มงคลนะครับตำบลทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยเช่นเดียวกันนะครับก็คงจะเริ่มออกตั้งแต่เช้าของวันที่19สิงหาคมนะครับก็เตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมทุกคนนะครับเวลาตีห้าครึ่งเนี่ย 05.30 เนี่ยเราก็จะมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะแล้วก็เปิดโครงการนะครับโดยตัวผมเองนะครับพันตรีชนินทร์ผู้พิเศษนะครับนายกเทศมนตรีก็จะได้กล่าวเปิดการอบรมนะก่อนเดินทางนะครับแล้วก็จะได้ชี้แจงการเดินทางไปศึกษาดูงานนะครับของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมนะของเทศบาลไปด้วยนะครับก็เวลาประมาณ0600หรือว่า6โมงเช้านะครับเราก็จะร่วมโครงการออกเดินทางนะครับพี่น้องครับไปยังเทศบาลตำบลขาวแก้วศรีสมบูรณ์อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยอาหารเช้าเราก็รับประทานอาหารเช้าแล้วในระหว่างทางนะครับจะไปถึงก็ประมาณ10นาฬิกาหรือว่า10โมงเช้านะครับเราเดินทางถึงเทศบาลตำบลขาวแก้วศรีสมบูรณ์อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้รับฟังบรรยายเรื่องแนวการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโรงเรียนผู้สูงอายุจากเทศบาลขาวแก้วและศรีสมบูรณ์อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับหลังจากนั้นก็จะได้เวลาเที่ยงพอดีก็รับประทานอาหารกลางวันนะครับแล้วก็เราจะมาต่อเดินทางต่อนะครับทำกิจกรรมนะครับในการเรื่องของกิจกรรมเลือกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนผู้สูงอายุทั้งสองแห่งก็คือเทศบาลตำบลเหมืองจีนและก็เทศบาลเขาแก้วสิงห์บุรีก็เลือกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ร่วมโครงการออกเดินทางไปยังวัดพิพัฒน์มงคลนะครับตำบลทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับคาดว่าก็จะถึงที่หมายนะครับประมาณ 15.00 นก็คือบ่าย3โมงนะครับเพื่อหลังจากนั้นเราก็จะเข้ารับฟังบรรยายการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีความสุขส่งเสริมคุณภาพจิตโดยธรรมะบำบัดจิตจิตสบายกายสบายนะครับจนถึงจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เสร็จสิ้นประมาณ4โมงเย็นก็ประมาณ 16.00 นนะครับแล้วก็จะได้เดินทางกลับเทศบาลตำบลเมืองที่ในช่วงอาหารเย็นก็คงจะแวะรับประทานอาหารกันประมาณที่จังหวัดลำปางนะครับคาดว่าจะมาถึงเทศบาลตำบลจี้แล้วกับถึงบ้านนะครับก็ไม่เกิน2ทุ่มนะครับหรือว่า 20.00 นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะครับกิจกรรมนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลตำบลจี้ที่มอบให้กับผู้สูงอายุตำบลจี้ของเรานะครับในปีงบประมาณ2569นี้นะครับก็ผู้สูงอายุนะครับที่ติดตามรายการนี้อยู่ก็พร้อมที่จะเดินทางนะครับรายการนี้เราเตรียมไว้มาเวลามาพอสมควรนะครับทุกท่านเนี่ยเข้าร่วมโครงการทั้งหมดตามที่ลงทะเบียนไว้นะครับที่มีพร้อมใจพร้อมกายพร้อมที่จะไปกับเราเนี่ยมีทั้งสิ้น82ท่านนะครับ82ท่านเนี่ยก็จะให้รถบัส
2คันนะครับคันแล้วก็40นะ40 2คันก็80นะครับแล้วก็รถบัสก็พอดีกับรถบัส2คันนะครับอันนี้ก็เตรียมกายเตรียมใจพร้อมนะครับแล้วก็เจอกันนะครับวันที่19สิงหาคม2569นี้นะครับพี่น้องครับก็อย่างพอมีเวลานี้ขออีกสักนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าสิ่งสำคัญที่อยากจะแจ้งให้พี่น้องตำบลเมืองที่นะครับที่รับฟังรายการอยู่หรือว่าผู้ที่สนใจติดตามรายการเทศบาลตำบลเมืองที่ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วเนี่ยนะอีกเดือนกว่าก็จะสิ้นงบประมาณแล้วแต่นี้เราต้องมาทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70กันใหม่แล้วนะครับทางเทศบาลโดยประธานสภานัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของทางเทศบาลตำบลจี้ในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถ้าพี่น้องประชาชนท่านใดเนี่ยสนใจในการประชุมก็ติดต่อทางประธานสภาได้นะครับว่าการพูดคุยการประชุมสภาเทศบาลตำบลจี้นะครับเป็นรูปแบบไหนอย่างไรนะครับมีสาระมีความสำคัญมีความหมายต่อพี่น้องประชาชนในฐานะเป็นผู้เลือกตัวแทนของท่านเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่ของแทนท่านเนี่ยติดตามได้นะครับไปดูไปชมได้นะครับแต่ก็แจ้งความประสงค์นะครับผ่านท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองที่ก็คือท่านจำรัดกันทวังนะครับอันนี้ก็งบประมาณปีนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายอะไรก็เพิ่มขึ้นตามที่ในฐานะที่ผมเป็นฝ่ายบริหารนะครับดูแลเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องงบทั้งหลายเนี่ยจากการรวบรวมค่าใช้จ่ายแล้วปีนี้เราจะเพิ่มขึ้นอีกจากปีที่ผ่านมาคือปี69เนี่ยซึ่งจะสิ้นสุดใน30กันยายนเนี่ยเนาะก็น่าจะเพิ่มอีกสัก3ล้านจาก82ล้านเป็น85ล้านนะครับว่าจะไม่รู้ว่าจะผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเมืองจี้หรือไม่อย่างไรเนาะติดตามต่อไปถ้าผ่านก็เราก็จะมีขบวนการต่อจากนั้นก็ต้องให้ทางนายอำเภอหรือท่านผู้ว่าเนี่ยเห็นชอบนะครับแล้วก็ทางฝ่ายบริหารโดยผมเองก็จะได้ประกาศให้พี่น้องประชาชนตำบลเมืองที่ได้รับทราบเพื่อจะได้ติดตามตรวจสอบนะครับกันต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเทศบาลแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่ผ่านมานะครับก็อยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนตำบลเมืองที่นะครับและผู้ที่ติดตามสนใจนะครับในเรื่องของนอกจากจะเป็นงบประมาณของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลแล้วเนี่ยมันเป็นงบประมาณงบประมาณอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นงบประมาณของของรัฐบาลที่เราขอรับสนับสนุนงบประมาณตรงจากสำนักงบนะโดยผ่านกรรมธิการทั้งอนุกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็คณะกรรมการวิสามันเนี่ยนะของสำนักงบเขาเนี่ยนะครับก็ของเรานะครับผ่านทุกโครงการนะครับจากการประชุมคอนเฟอเรนซ์นะครับที่ผ่านมานะครับก็อยากจะแจ้งข่าวดีให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยถ้าเทศบาลตำบลเมืองจี้เนี่ยจะได้รับทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปแล้วก็เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยรวมทั้งหมดทั้งสิ้นจากรัฐบาลนะครับจากรัฐบาลกลางเนี่ยนะฮะที่จะอุดหนุนให้กับเทศบาลเราเนี่ยปี2570เนี่ยซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ตุลา2569เนี่ยเป็นเงินทั้งสิ้น58ล้าน 7,4700 บาทถ้วนนะครับอันนี้เป็นก็ประมาณยอดรวมนะครับไม่แล้วก็สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่ก่อเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปแต่น่าสนใจก็คือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เราได้เสนอโครงการต่อสำนักงบเนี่ยแล้วก็กรรมธิการก็ไม่มีการตัดนะครับไม่มีการตัด
เราได้ถนนอยู่4เส้นนะครับเป็นก็ประมาณอยู่6ล้านกว่านะครับแล้วก็มีโครงการนวัตกรรมอีก2โครงการรวมแล้วก็5ล้านกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ได้รับความเห็นชอบจากกรรมาธิการทั้ง2กรรมาธิการนะครับได้ผ่านงบประมาณนะครับเทศบาลก็คงจะคาดว่าได้งบประมาณตามที่ได้เสนอต่อสำนักงบนะครับอย่างที่ได้นำเรียนไปนะครับงบประมาณนี้ก็ถ้าได้ก็จะนำมาพัฒนานะคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะทุกเรื่องนะครับไม่ว่าด้านคุณภาพชีวิตเราด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับนี้ก็สิ่งที่เป็นสาระสำคัญนะครับของเทศบาลตำบลเหมืองจี้นะครับที่นำมาพูดคุยในรายการฮัลโหลเทศบาลของเทศบาลสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนเราวันนี้ก็คงจะยุติไว้เพียงเท่านี้มีโอกาสหน้าก็คงจะได้มาออกรายการแล้วก็มาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับผมพันตรีชนินทร์พุทธิเศษนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจีครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทบุตรตบาทถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปุริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
7: ที่บริเวณลานขวัญเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายสรชัยพลองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานขวัญเมืองและพื้นที่โดยรอบอาทิทำความสะอาดก วาดพื้นเก็บขยะมูลฝอยตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
8: นายจุมพจน์อุณชัตริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พร้อมใจกันสวมชุดสุภาพสีครีมร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายในพิธีมีการสวดพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
3: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
2: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
3: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน

0: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้1ระยะถอนพิษยา
2: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
1: 2ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
2: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
1: 3ระยะติดตามดูแล
2: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
1: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
2: ร่วมส่งผลดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน
0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่กำลังติดตามรับฟังรายการนะครับร่วมสร้างประเทศไทยนะครับเจ้าของวันพุธที่12สิงหาคม2569นะวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการนะครับเนื่องจากวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เนาะแล้วก็เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งเจ้านี่จังหวัดลำพูนของเฮาก็มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับรายละเอียดเนื้อหาข่าวเดี๋ยวเฮามาอู้คุยกันในช่วงที่สองของรายการและกันนะครับหอบป้ากันช่วงแรกจะนี่เนาะลายท่านซักผ้าซักผ่อนน่ะแดดดีนะครับวันนี้เนาะวันนี้วันหนึ่งนะครับเดี๋ยวดีเจโอมจัดรายการแล้วก็จะลงไปซักผ้าตากมอนนะตากตีนอนสักคำหนึ่งก่อนนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในเรื่องของพยากรณ์อากาศนี่นะใครจะไปตังใดใครจะป้าแปะไปแอลตังใดใครจะเดินทางไปตังใดนะก็ต้องติดตามกันตัวนะครับเพราะว่าหนึ่งช่วงนี้เนาะก็มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับภาคเหนือของเฮาก็จะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิช่วงนี้อยู่ระหว่างต่ำสุดนี่อยู่22ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนี่อยู่ระหว่าง30ถึง34องศาเซลเซียสนะแล้วก็พื้นที่ไหนนะครับที่ฝนตกหนักนี่ก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ตัวนะครับช่วงนี้ร่องมรสุมผ่านภาคเหนือตอนบนนะครับสัก4ชั่วโมงข้างหน้านี่ภาคประเทศไทยของเฮานะอาจจะได้รับผลกระทบทางภาคเหนือภาคอีสานเนาะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแต่ก็เทียบจังหวัดตะกี้แล้วเนาะภาคเหนือของเฮาก็มีจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านนะแม่ฮ่องสอนนะครับภาคเหนือตอนบนเนาะเพราะฉะนั้นนะครับแต่ก็บ่ดีประมาทเนาะจังหวัดลำพูนของเฮาก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้ผลสแกนเรดาร์นะด้วยเรดาร์ละปูนบริเวณภาคเหนือตอนบนล่าสุด8โมงที่ผ่านมานะครับก็พบกลุ่มฝนนะกับฝนโปรยกำลังอ่อนนะตั้งจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากพุ่นนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับวันนี้กลุ่มฝนก็เฉียงลงไปทางลุ่มพุ่นนะสมมุติว่าตอนนี้เนาะล่าสุดนี่กลุ่มฝนอยู่ทางซบเมยนะครับทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนก็ไปทางอมก๋อยแม่พริกนะครับลีนี่ลี่นี่อาจจะโดนไปของกลุ่มฝนนะเต่าตีสังเกตในเรดาร์นี่นะครับในจังหวัดลำพูนของเฮานะอำเภอตีเหลือนี่เต่าตีการสแกนเรดาร์นี่ตอนนี้ยังพบกลุ่มฝนแต่อย่างใดนะครับก็มีกลุ่มฝนทางจอมตองนะเชียงใหม่ฮั่นจุดหนึ่งนะครับถ้าเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้จะนี่นะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบตีอำเภอบ้านโฮงเนาะต่างแม่ทาน้อยหนึ่งนะครับอำเภอบ้านโฮงรุ่งหัวช้างนะครับก็กลุ่มฝนน้อยหนึ่งนะครับถ้าถึงก็อาจจะมีฝนโปรยกำลังอ่อนตกพื้นที่นั่นนะแต่ว่าช่วงนี้นะครับก็บ่ได้ลืมเนาะรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเสียงดีเจโอมไปหลักคุณผู้ฟังนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับช่วงแรกนะครับทักทายกันพอสมควรละนะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางรายการสัก2เพลงก่อนนะเพลงมวนๆเพลงหวานๆเนาะวันนี้นะเกี่ยวกับความรักกันสักหน่อยหนึ่งนะไปฟังเพลงกันสัก2เพลงช่วงหน้ามาติดตามนะครับข่าวเนาะติดเตรียมไว้อู้เอ๋ยครับคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ
1: ์2เพลงต่อเนื่องนะครับเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงที่ผ่านมาในช่วงนี้มาอัปเดตนะมาตรการปราบบัญชีม้าแล้วก็สแกมเมอร์กันสักน้อยหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังครับก็เพราะว่าจะเริ่มมีผลนะวันนี้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับ12สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะรัฐบาลยกระดับมาตรการปราบบัญชีม้าและสแกมเมอร์นะจะสรุปสั้นๆนะแล้วก็ไปอ่านข่าวมาสักคำหนึ่งนะครับขณะนี้นะครับรัฐบาลก็ยกระดับมาตรการปราบบัญชีม้าแล้วนะตั้งแต่วันที่12สิงหาคมนี้ก็จะเปิดทางให้ปปง.เนี่ยคืนเงินให้ผู้เสียหายได้ทันทีผ่านระบบเลยนะครับโดยที่บ่ต้องรอคำสั่งศาลเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลธนาคารแบบเรียลไทม์แล้วก็ระงับบัญชีทุกธนาคารทันทีหากพบเส้นเงินนะครับย้ำแคมป์ถ้าพบเส้นเงินนะครับที่เกี่ยวข้องนะกับบัญชีม้านะครับระวังให้ดีเต้อสาวฮานอยสาวต่างประเทศสาวลาวนี่นะนะครับต้องระมัดระวังกันพ่องนะครับใครที่ชอบไปหยอดลอตเตอรี่ลาวหวยลาวเนาะแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับพบเส้นเงินนะระงับบัญชีทุกธนาคารนะขยายความกันหน่อย DJ Ohm สมมุติว่ามี5บัญชีต่างธนาคารทั้ง5บัญชีแต่ผูกบัตรประชาชนเลขเดียวกันไว้นะครับถ้าพบเส้นเงินตีผิดปกตินะครับทางปปง.นี่นะนะครับก็จะระงับบัญชีทุกธนาคารนะนับขึ้นนะคุณผู้ฟังนะครับส่วนรายละเอียดมาตรการใหม่จะสรุปสั้นๆนะจะมี3มาตรการใหม่นะคุณผู้ฟังฟังให้ดีนะน้องๆ อายุ12ถึง18ก็ต้องฟังมาตรการนี้จะคืนเงินเร็วขึ้นผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีบ่ต้องรอเมินนะครับกับนี่มาดูตีการล็อกบัญชีอัตโนมัตินี่ถ้าพบเส้นทางการเงินทุจริตในธนาคารเดียวระบบจะระงับบัญชีทุกธนาคารของบุคคลนั้นทันทีนะครับคุณผู้ฟังนะถ้าพบเส้นทางการเงินทุจริตนะอันนี้ก็บ่เหมือนช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมานี่ต้องมีผู้เสียหายแจ้งนะครับผู้เสียหายแจ้งไปทางไซเบอร์เนาะคุณผู้ฟังครับแจ้งเนาะแจ้งไปแล้วก็ทางตำรวจนะก็จะส่งเรื่องให้ธนาคารจะล็อกบัญชีนั้นๆแต่บัญชีอื่นยังใช้งานได้อยู่สมมุติว่าสมมุติเห็นเคสกันมีบัญชีแม่เนาะมีมิจฉาชีพเนี่ยโอนเข้าบัญชีแม่นะครับแล้วก็คนถูกหลอกเนาะคนถูกหลอกนะครับโอนเงินให้มิจฉาชีพแล้วก็ห้าปันยี่เนาะสมมุติเนาะแล้วคนถูกหลอกเนี่ยก็ไปแจ้งตำรวจว่าโดนมิจฉาชีพคนเนี่ยหลอกห้าปันบาทนะครับทางตำรวจนี่เนี่ยก็จะแจ้งธนาคารล็อกยอดเงินนี่ทันทีนะครับ72 ชั่วโมงนะ72 ชั่วโมงนี่ทางผู้เสียหายก็ต้องยื่นหลักฐานแจ้งเข้าไปนะครับถ้าเป็นของตัวเก่าแต่ก็จะอายัดคืนเงินจากบัญชีแม่นะครับแต่ถ้าบ่มีหลักฐานเพิ่มเติมนะบ่มีหลักฐานเพิ่มเติมหลัง72 ชั่วโมง5ปันนั่นก็เข้าบัญชีนั่นนะครับนะเคสเนี่ยก็จะมีการแกล้งในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะมีลูกหนี้บางหลายหัวหมอนะโอนเงินให้เจ้าหนี้แล้วแจ้งตำรวจว่าแอะโดนมิจฉาชีพโกงเงินไปนะแล้วก็ทางธนาคารก็จะล็อกเงินของเจ้าหนี้ไว้72 ชั่วโมงนะครับมันมีปัญหากันเจ้าหนี้ในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าวันนี้เริ่มต้นนี่บ่ต้องมีใครแจ้งละเนี่ยขีดเส้นตายไปเลยพบเส้นทางเงินทุจริตในธนาคารเดียวนะระบบจะระงับบัญชีทุกธนาคารของบุคคลนั้นทันทีมาตรการที่3นะครับมาตรการที่3นี่แบงก์ชาตินี่ก็จะคุ้มนะวงเงินโอนนะและก็ชำระเงินของเยาวชนอายุ12ถึง18ปีนะตามเรทอายุนะตั้งแต่3ปันถึง 10,000 บาทต่อวันนะครับป้องกันถูกหลอกเป็นบัญชีม้านะครับย้ำแหมกรรมนึงจำกัดวงเงินของเด็กอายุ12ถึง18ปีนะครับก็จะคุมวงเงินโอนนะแล้วก็ชำระเงินของละอ่อนอายุ12ถึง18ปีนะสมมุติว่าเด็กชาย A นะอายุ12ปีนะครับทางแบงก์ชาติหือใจโอนเงินนะสำหรับสินค้าซื้อของนี่นะซื้อของวันละบ่เกิน 3,000 บาท นะครับตึงโอนตึงซื้อของเนี่ยบ่ขึ้นเกิน 3,000 บาทนะเด็กชาย B อายุ18นี่ 10,000 บาทเนาะก็อย่าคุมวงเงินโอนแล้วก็วงเงินซื้อของชำระสินค้านี่ก็ 10,000 บาทต่อวันนะป้องกันถูกหลอกเป็นบัญชีม้านะครับซึ่งใครที่โดน3มาตรการนี้นะครับขออภัยคุณผู้ฟังใครที่โดนนะครับล็อกบัญชีอัตโนมัตินะครับวิธีแก้ปัญหาหากโดนระงับบัญชีผิดพลาดนี่ติดต่อสายด่วน AOC 1441กด2เพื่อยืนยันตัวตนนะครับธนาคารนะครับก็จะเร่งตรวจสอบและปลดล็อกบัญชีคือโดยเร็วนะคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นสรุปสั้นๆให้คุณผู้ฟังได้รับทราบรับรู้กันเริ่มวันนี้12สิงหาคม2569นะครับข่าวดังกล่าวนี่ก็ทางรัฐบาลเนาะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยละเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าปราบสแกมเมอร์นะยกระดับสกัดบัญชีม้านะครับบ่ใช่เรื่องน้อยๆนะครับหมูฟังในเรื่องของบัญชีม้านี่นะอาญานะเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยเนาะหมูฟังครับใครที่ชอบไปสาวไปลาวนะไปฮานอยนี่ต้องระมัดระวัง5บาท10บาทโดนหมดเน้อคุณผู้ฟังครับตอนนี้เพิ่นก็รวมศูนย์ฐานข้อมูลนะครับเพิ่นจะยกระดับบัญชีม้าละรวมศูนย์ฐานข้อมูลต่างๆแล้วก็จะเร่งรัดคืนเงินผู้เสียหายนะพร้อมเดินหน้าสร้างแผนสร้างแผนภูมิคุ้มกันประชาชนนะครับก็มีการยกระดับนะโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาตินะครับก็มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสั้นๆก็คือบัญชีม้านะครับรวมทั้งแนวทางแก้ไขนะตามแนวทางการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานผ่านภายใต้นะพรก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรา13นะครับซึ่งรองโฆษกนะครับนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยที่ดีเจโอมอูไปตะกี้เนี่ยจะช่วยยกระดับการปราบปรามบัญชีม้านะโดยเมื่อระบุตัวเจ้าของบัญชีม้าได้จะมีการระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดนะครับผ่านโมบายแบงกิ้ง ATMธุรกรรมออนไลน์นะครับในทุกบัญชีของทุกธนาคารนะพร้อมครับคืนแบ็กลิสต์นะครับห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยเด็ดขาดนะครับและดำเนินการเชิงรุกระงับบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงแม้ยังบ่มีผู้เสียหายแจ้งความก็ตามนะครับเพื่อกักกันเงินในบัญชีไว้ก่อนที่จะถูกโอนออกนะครับทั้งนี้จากข้อมูลนะพบว่าปัจจุบันนี้สแกมเมอร์นะมีการหลอกลวงคือเด็กและเยาวชนเปิดบัญชีธนาคารนักขึ้นนะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินโอนนะชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารและอีมันนี่ของเยาวชนอายุ12ถึง18ปีนะครับบ่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันตามช่วงอายุนะครับโดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใต้เดือนตุลาคม2569นะครับน่าจะภายในเนาะเปิ้นไปอย่าเขียนผิดนะภายในเดือนตุลาคม2569นี่แหละนะสำหรับมาตรการน้องๆ อายุ12ถึง18นะครับในส่วนของหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายตามกฎกระทรวงที่ประชุมก็เร่งดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์นะเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยสามารถยื่นคำร้องของเงินคืนผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลนะครับเผื่อให้ทันต่อการตีกฎกระทรวงเนี่ยมีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคม2569สำหรับมาตรการอายัดบัญชีนะคุณผู้ฟังจะเริ่มวันนี้12สิงหาคม2569ก็มีปปง.เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักนะครับรวมกับ DE ตำรวจธปท.สมาคมธนาคารไทยนะครับแล้วก็กลต.ด้วยนะครับรวมถึงสมาคมผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลนะโดยกำหนดเป็นมาตรการเชิงลึกเร่งด่วนภายใน90วันนะครับเพื่อแล้วเสร็จภายในกันยายน2569นะครับหากพี่น้องประชาชนนะถูกระงับบัญชีโดยบ่ได้ตั้งใจนะสามารถติดต่อสายด่วน AOC 1441กด2เพื่อยืนยันตัวตนนะครับจากนั้นธนาคารจะเร่งตรวจสอบและปลดล็อกบัญชีโดยเร็วที่สุดนะครับทั้งนี้หากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบจะระงับบัญชีของบุคคลนั้น ทันทีในทุกธนาคารก็ต้องระมัดระวังกันตัวเนอร์คุณผู้ฟังครับก็ยังมีคำถามอยู่ในหัวนี่หลายอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวรอไปถามผู้รู้นะครับว่าถ้าเกิดเฮาเนี่ยไปรับเงินนะครับจากผู้ที่เป็นบัญชีแม่ก้าหรือไปเล่นพนันออนไลน์มาก้านะครับแล้วก็มาซื้อของร้านเฮาก้าหรือมาโอนเงินให้เฮาก้านะครับมันจะถูกตีความว่าเป็นเส้นเงินก่อนนะเดี๋ยวก็ต้องไปถามผู้รู้กันแล้วเดี๋ยวจะมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแห่งกรรมหนึ่งสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้พักฟังเพลงกันสักกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปะกันในช่วงต่อไปของรายการร่วมสร้างประเทศไทยกันครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการร่วมสร้างประเทศไทยแล้ววันนี้วันหยุดเนาะฟังเพลงกันหลายๆสำหรับข่าวนะครับที่นำมาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบกันในเจ้าวันนี้เนาะในช่วงนะครับ6:30 น.เจ้าวันนี้เน่คุณผู้ฟังครับจังหวัดลำพูนนะเปิ้นก็มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2569นะครับณวัดพระธาตุอนุพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับก็มีพระเทพรัตนนายกนะคุณผู้ฟังครับเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเนาะเจ้าอาวาสวัดพระธาตุอนุพูนชัยนะวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับส่วนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานี่นายปิยพงษ์ชูวงศ์ก็เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับวันนี้ก็มีนายโยธินประสงค์ความดีนะนางสาวเบญจวรรณมีเผือกนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะทั้งสองท่านนางณัฐพรชูวงศ์นะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเนาะอัยการศาลทหารตำรวจนี่แล้วก็ประชาชนนะครับชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้นะครับก็เป็นกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็วันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2569นะครับสำหรับรายการร่วมสร้างประเทศไทยวันนี้นะครับก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาปะกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยโดยผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับพิญญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างกับประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำนักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรกว่า70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบสายผ้าไทยสืบศาสตร์สารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
10: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบศาสตร์สารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300 คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 น.ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
11: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5สารกลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินสมิตรัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายด้วยเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองในพื้นที่ตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมา3นายปัจจุบันขาดการติดต่อจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปนะ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดยังชีพให้พร้อม ขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสภาเกษตรกรพบประชาชนครับ
1: ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนะครับรายการสภาเกษตรกรพบประชาชนนะครับออกอากาศนะครับทางสวทนะครับ FM 95เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศในทุกวันพุธสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับเริ่มตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับโดยพบกับผมนะครับโก้ครับกิตติพิษดาชนบทนักวิชาการเกษตรครับผม
2: ค่ะดิฉันเจด้านะคะปาริกาเกษตรีค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการค่ะค่ะ
1: ครับแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวสารนะครับทางภาคการเกษตรนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการเกษตรต่างๆนะครับของพี่น้องเกษตรกรนะครับ
2: ค่ะวันนี้เรามาเจอเรื่องอะไรกันบ้างคะเรื่องเช็คสภาพอากาศก่อนค่ะรู้กันหรือยังคะวันนี้ค่ะแอปทางรัฐอะค่ะมี9บริการของกรมอุตุวิทยานะคะส่งถึงมือคุณค่ะรู้ทันฟ้าฝนค่ะเช็คแผ่นดินไหวง่ายจบในแอปเดียวค่ะมาดูว่าเราแจ้งอะไรได้บ้างแจ้งเตือนความเร่งด่วนค่ะเข้าเมนูการแจ้งเตือนค่ะประกาศและเตือนภัยทางธรรมชาติค่ะเช่นนะคะเตือนพายุอย่างนี้ค่ะฝนตกหนักน้ำท่วมเราสามารถเข้าไปแอปทางรัฐได้อันที่สองนะคะก็คือสภาพอากาศทั่วไปค่ะรายงานประจำวันนะคะเข้าถึงเมนูรู้เรื่องรัฐกรมอุตุวิทยาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวค่ะแล้วก็การพยากรณ์อากาศประจำวันอย่างนี้เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็แผนที่อากาศแล้วก็สรุปลักษณะอากาศรายสัปดา

0: หรือว่าอากาศสรุปลักษณะอากาศรายเดือนนี่ค่ะแล้วก็เพื่อพยากรณ์อากาศแล้วก็การเกษตรภายใน7วันเหมาะสำหรับเกษตรกรเรา
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วก็เป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแล้วก็เหตุการณ์ที่สำคัญอันนี้ก็เข้าไปเมนูเหมือนเดิมค่ะรู้เรื่องรัฐดูรายงานสภาพอากาศอย่างนี้ค่ะก็จะมีพยากรณ์อากาศล่วงหน้าก็จะขึ้นมาเลยวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสถึงวันอาทิตย์เนี่ยค่ะว่ามีอากาศยังไงล่วงหน้าภายใน7วันเนี่ยค่ะแล้วก็เส้นทางการเดินพายุว่ามีพายุเข้าไหมวันนี้อย่างนี้ค่ะแล้วก็รายงานแผ่นดินไหวอันนี้ค่ะแล้วก็สามารถดูถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะแอปทางรัฐค่ะดาวน์โหลดได้เขียนว่าแอปทางรัฐแล้วก็ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android
1: เป็นภาษาไทยเนาะ
0: ใช่ค่ะอันนี้โดยกรมอุตุวิทยาค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นแอปที่เชื่อถือได้นะครับของรัฐบาลนะครับสมัยก่อนเราก็ได้ใช้เนาะแอปทางรัฐลงทะเบียนอะไรต่างๆคนละครึ่งไทยช่วยไทยอะไรต่างๆครับทีนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะครับของจังหวัดลำพูนเรานะครับอันนี้ก็เช็คด่วนพิกัดเฝ้าระวังครับน้ำฝนนะครับโดยพื้นที่เฝ้าระวังนะครับก็ให้เฝ้าระวังทางอำเภอลีอำเภอทุ่งของช้างนะครับระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยก็ถือว่ายังปกติอยู่นะครับอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นที่เหมืองจี้นะครับเหมืองจี้นี่ก็อยู่29นะครับต่ำสุดเนี่ยก็จะเป็นตะเคียนปม23องศานะครับปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงเนี่ยก็อยู่ที่19มิลลิเมตรนะครับของตำบลป่าภูอำเภอบ้านโฮ่งนะครับฝนสูงสุดนะครับก็จะเป็นเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพอากาศของจังหวัดลำพูนของเรานะครับการสภาพอากาศก็จะมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่นะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ให้เฝ้าระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยนะครับชาวสวนชาวไร่ชาวนานะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวอะไรต่างๆครับแล้วก็เรื่องของบางทีบางส่วนเนี่ยก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะครับบางทีก็บางพื้นที่ก็จะมีฝนตกแช่นะครับลำไยต้นลำไยต้นไม้ผลอะไรต่างๆเนี่ยหากคำยันไม่ดีอย่างเงี้ยก็จะเกิดการโค่นได้เพราะส่วนใหญ่เราก็เป็นทาบกิ่งนะครับเป็นทาบกิ่งเป็นตอนมันไม่มีรากแก้วนะครับแล้วก็บางสวนบางแปลงเนี่ยก็เป็นเรื่องของอายุเยอะมาแล้วบางทีมันก็อาจจะโค่นเสียหายได้เพราะฉะนั้นนี่ก็ให้เตรียมความพร้อมหากท่านทำไม้ค้ำไม้ยันอยู่แล้วก็ให้เช็คสภาพนะครับเพราะว่ามันโดนฝนโดนอะไรมากๆเนี่ยมันอาจจะผุอาจจะชำรุดเสียหายได้อันนี้ก็เป็นเตือนภัยกันนะครับ
0: ค่ะเตือนภัยกันแล้วก็มาดูการขึ้นทะเบียนพืชเกษตรหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพืชอันนี้เมื่อพืชล้มแล้วเราทำยังไงกรณีเกิดความเสียหายค่ะจากภัยธรรมชาติหรือว่าได้โรครับโรคระบาดนะคะตามระเบียบการช่วยเหลือจากรัฐอันนี้ทำไมต้องขึ้นทะเบียนพืชเกษตรเรามาดูกันว่าเพื่อรับสิทธิ์การช่วยเหลือทางรัฐอันนี้ถ้าเราขึ้นทะเบียนแล้วเราก็จะได้รับสิทธิ์ต่างๆแล้วก็เพื่อวางแผนการผลิตและบริหารจัดการแล้วก็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือของภาครัฐมีอะไรบ้างคะพืชผลเสียหายจากภัยธรรมชาติและโรคระบาดค่ะตามที่กรมวิชาการเกษตรประกาศนะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนพืชเกษตรกับสำนักงานเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วก็เสียหายจริงในพื้นที่ตามเกณฑ์ที่กำหนดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนมาดูกันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างเราต้องเป็นเกษตรกรค่ะแล้วก็แจ้งขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอแล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบค่ะข้อมูลและพื้นที่ปลูกแล้วก็จะบันทึกข้อมูลในระบบของทะเบียนกลางค่ะแล้วก็รับการยืนยันการขึ้นทะเบียนเอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนได้แก่นะคะบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารสิทธิ์หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือว่าเล่มเขียวนะคะแล้วก็ข้อมูลแปลงปลูกแล้วก็ภาพถ่ายแปลงปลูกนี้ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เรียกว่าเรื่องของการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าทางราชการทางรัฐเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นข้อมูลนะครับในการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินความเสี่ยงอะไรต่างๆรวมถึงวางแผนนะครับในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของลำไยอะไรต่างๆของเราว่าจะมีปริมาณที่ออกสู่ตลาดมากน้อยเพียงใดเพราะว่าของจังหวัดลำพูนของเราก็เลยเรียกว่าเป็นเมืองหลวงนครหลวงของลำไยนะครับเพราะว่าข้อมูลอ้างอิงหรือว่าราคาอ้างอิงอะไรต่างๆเนี่ยเข าก็จะมาอ้างอิงทางจังหวัดลำพูนหลักแล้วก็มีจังหวัดเชียงใหม่ประกอบเป็นบางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานรัฐเนี่ยครับมากเท่าไหร่หรือว่าตามความเป็นจริงมากเท่าไหร่มันก็จะสะดวกนะครับมันจะสะดวกแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการนะครับบริหารจัดการภาคการเกษตรของเราได้ยิ่งดีนะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็มาต่อไปก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนความรู้เกษตรกรต้องทำอย่างไรเมื่อพืชเสียหายจากภัยพิบัติอันนี้เราก็เน้นย้ำกันหลายครั้งเรื่องภัยพิบัติไม่ว่าจากน้ำท่วมก็ดีจากพายุอุทกภัยวาตภัยก็ดีก็คือน้ำท่วมฝนตกนะครับบางทีมันตกแช่มันอะไรต่างๆมันเกิดความเสียหายอย่างเงี้ยเราจะมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรนะครับก็3ขั้นตอนเพื่อสิทธิ์ช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเช็คทะเบียนเกษตรกรให้ชัวร์นะครับก
0: ็
1: คือต้องขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นปัจจุบันก่อนเกิดภัยก็คือจากเกษตรอำเภอนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรอำเภอนะครับพอถึงเวลาทางเกษตรตำบลเจ้าหน้าที่เขาอ่ะก็จะมาแจ้งว่ามีเป็นฤดูการผลิตฤดูการเพาะปลูกหากเราผลิตเพาะปลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแจ้งเจ้าที่เกษตรตำบลนะครับหากข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันจะเสียสิทธิ์การรับช่วยเหลือทันทีอย่างเช่นเราเปลี่ยนการผลิตใหม่การปลูกพืชใหม่ๆอย่างเงี้ยถ้าหากเราไม่แจ้งเงี้ยข้อมูลมันยังไม่เป็นปัจจุบันบางทีเราปลูกพืชอีกชนิดนึงไว้แต่เราเลิกแล้วเราไปปลูกอีกชนิดนึงอย่างที่จากไม้ผลการเป็นพืชสวนพืชไร่อย่างเงี้ยอย่างโค่นลำไยปลูกข้าวโพดอย่างเงี้ยมันคนละชนิดไปเลยเพราะว่าลำไยมันเป็นไม้ผลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อะไรมันเป็นพืชไร่อย่างเงี้ยเรื่องของการประโยชน์ทดแทนอะไรมันก็จะต่างไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยแจ้งทางเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลอยู่ในพื้นที่ของท่านหรือท่านจะไปที่เกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านก็สามารถที่จะแจ้งได
0: ้
1: สองเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันต้องยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือคือกศ01กไก่สบศครับ01นะครับรับแบบฟอร์มที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือเราดาวน์โหลดที่เว็บ
0: ใน
1: bizaster.doa.go.th นะครับสำหรับเกษตรกรที่มีอายุมากหรือว่าผู้สูงอายุอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะติดต่อได้ทางเกษตรอำเภอนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็3เมื่อติดต่อกรอกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีต้องให้ผู้นำท้องถิ่นนะครับลงนามรับรองความเสียหายก่อนยื่นก็จะมีผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.นายกเทศมนตรีนะครับที่จะลงนามรับรองว่ามันเสียหายต่างๆจริงแล้วก็ไปยื่นนะครับ3ก็ร่วมประชาคมและติดตามรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบติดตามรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบณสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่กำหนดนะครับธกส.จะโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเพื่อป้องกันมิจฉาชีพอันนี้สำคัญเลยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอะไรต่างๆเนี่ยมันจะผ่านทางธนาคารธกส.เพราะฉะนั้นเรื่องของบัญชีนะบัญชีธกส.บัญชีเงินฝากบัญชีอะไรเงี้ยสำคัญท่านต้องไปอัปเดตให้มันเป็นปัจจุบันตลอดเสมอนะครับบางทีเราไม่ได้ใช้นานหรือว่าด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปอัพบุ๊กแบงค์หรือว่าไปฝากเงินเข้า100 200ให้มันมีการเคลื่อนไหวทางบัญชีนะครับเพราะว่าหลายๆส่วนหลายๆรายเนี่ยเราจะมักพบเสมอก็คือเวลาเราไปสำรวจกระบวนการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับยื่นแบบเรียบร้อยแล้วมีคณะกรรมการมาตรวจแล้วปรากฏว่าบัญชีธกส.ที่แจ้งให้ไว้ที่ให้ไว้กับหน่วยงานอ่ะมันเป็นบัญชีที่ถูกระงับไปแล้วหรือว่าปิดบัญชีหรือว่าไม่มีการใช้งานแล้ว
0: ใช่เพราะเราไม่ได้เคลื่อนไหวบัญชีอย่างนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันก็จะไม่สามารถที่จะโอนเงินเข้าไปได้
0: ซึ่ง
1: ที่ผ่านมาก็มีจำนวนหลายรายนะของจังหวัดลำพูนของเราซ
0: ึ่
1: งก็เป็นหน้าเสียดายว่าเราผ่านกระบวนการหมดแล้วมันจะได้เงินอยู่แล้วเรามาติดตรงนี้นิดเดียว
0: ก็จะช้า
1: ใช่ใช่แล้วบางทีมันข้ามปีงบประมาณม
0: ัน
1: ก็ต้องส่งเงินกลับไปนั่นก็เป็นหน้าเสียดายเพราะฉะนั้นย้ำเลยนะครับย้ำไปดูโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่เป็นผู้สูงอายุน
0: ะ
1: บางทีมันเปิดบัญชีธกส.ไว้อู้นานแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องให้ไปติดตามว่ามันเป็นปัจจุบันไหมมันมีสมุดบัญชีอยู่ก็ไป
0: อัพ
1: บุกแบงค์เขาเรียกว่าบุกแบงค์อัพสมุดบัญชีนะครับเอาไปหยอดอะไรมันแอดพิมพ์ให้ครับก็จะง่ายนะครับหรือไม่บางท่านที่มีแอปธกส.เนี่ยก็สามารถที่จะเช็คได้ในจะเป็น ทันสมัยขึ้นมาหน่อย40 50ยังเทคโนโลยีอยู่ก็ดูนะครับแต่ให้ลูกหลานนี่ก็ระมัดระวังบางทีลูกหลานเอาไปโอนให้หมดอย่างเงี้ยโอนเนี่ยก็ดาบสองคมนะก็ทำก็ท่านก็ให้ดูด้วยตัวท่านเองนะครับ
0: ค่ะ
1: เนาะอันนี้ก็เป็นข่าวฝากแล้วก็ย้ำมาอีกทีก็คือเช็คทะเบียนเกษตรกรให้ชัวร์โดยข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันนะครับสองก็ยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือนะครับสามก็คือร่วมประชาคมและติดตามรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ3.1 เพิ่มให้ก็คือต้องมีบัญชีธกส.และยังเป็นปัจจุบันใช้งานอยู
0: ่อัน
1: นี้ต้องย้ำกับท่านเนา
0: ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นขั้นตอนเกษตรกรต้องทำอย่างไรเมื่อพืชเสียหายจากภัยพิบัติ
0: ค่ะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ค่ะหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ช่วยภัยพิบัติด้านพืชอันนี้ว่ามีหลักเกณฑ์ต่อเนื่องค่ะตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดแทนราชทดลองราชการค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินค่ะอัตราเงินช่วยเหลือตามประเภทพืชค่ะเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการปีกย่อยแล้วก็เกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยค่ะกรณีฉุกเฉินค่ะปีพ.ศ.2564มาดูกันว่าข้าวได้จำนวนเท่าไหร่ก็คือข้าวประมาณ 1,340 บาทต่อไร่พืชไร่และผักพืชผัก1,980 บาทต่อไร่อย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นอื่นๆเนี่ยค่ะได้เยอะหน่อย4,048 บาทต่อไร่อันนี้ค่ะเงื่อนไขและสิทธิ์การรับความช่วยเหลือค่ะเหมือนเดิมค่ะต้องขึ้นทะเบียนกับแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนอย่างที่พี่โกว่าเมื่อกี้นะคะก
1: ่
0: อนเกิดภัยพิบัติแล้วถ
1: ้
0: าเกิดหลังนี่ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ใช
0: ่ค่ะแล้วก็พื้นที่เสียหายค่ะอยู่ในประเทศและเขตให้การความช่วยเหลือค่ะแล้วก็จำกัดสูงสุดไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือน
1: นี่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของการขึ้นทะเบียนเนี่ยที่เราย้ำกันตลอดอะว่าให้ขึ้นเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทเลยที่เขาจะสำรวจความเสียหายที่จะให้ความช่วยเหลือถ้าหากเรากระบวนการนับหนึ่งอะเราไม่นับหนึ่งแล้วเราจะไป3-4เลยเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีเกษตรตำบลเกษตรอำเภอหรือว่าพ่อหลวงเนี่ยประชาสัมพันธ์เนี่ยให้เราไปขึ้นเนี่ยแล้วก็ให้เกษตรกรทุกท่านน่ะไปขึ้นแล้วพอขึ้นเสร็จท่านก็ต้องติดตามนะครับติดตามด้วยว่ามันขึ้นเสร็จยังข้อมูลมันตรงถูกต้องไหมกับที่ท่านให้ข้อมูลไปทางเจ้าหน้าที่เขาไปอัปเดตข้อมูลตรงกันไหมเพราะเราดูอย่างดูเนี่ยข้าวมันได้ 1,300 พืชไร่พืชผักได้ 1,900 นะครับส่วนต่างเนี่ยประมาณ600เลยนะแล้วยิ่งมาเจอไม้ผลไม้ยืนต้นอีกเป็น 4,000 เงี้ยพืชไร่พืชผักอ่ะพูดง่ายๆสวนลำไย 1,900 ก็ประมาณ 2,000 แต่พอมาเป็นพืชไร่พืชผัก 1,900 2,000 แต่พอเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นเอาที่ว่าเป็นลำไยแล้วกันอันนี้ 4,000 อ่ะส่วนต่างคือ 2,000 อย่างเงี้ยมันต่างกันแล้วตรงเนี้ยส่วนต่างมันต่างกันแล้วขอให้จำนวนสูงสุดไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือนสมมติว่าท่านมี10ไร่ 2,000 เนี่ยหาเงินหายไป 20,000 นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหมายความว่าต้องใส่ใจติดตามนะครับบางทีก็ต้องไปทางเกษตรอำเภอเลยเกษตรตำบลนะว่าเอ้ยเนี่ยข้อมูลที่เราปลูกที่เราทำไปเนี่ยฉันไม่ได้ทำนาแล้วนะตอนนี้ฉันมาทำเป็นพืชไร่มาเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วนะอย่างเงี้ยหรือว่าเอ้ยฉันไม่ได้ทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วนะฉันมาปลูกสับปะรดแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าสับปะรดมันอย่างเป็นพวกไม้ผลลำไยอย่างเงี้ยท่านต้องรอนานว่ากว่ามันจะโตได้4ปี5ปีตามเกณฑ์เขาแต่พอจะเป็นพวกพืชไร่อย่างเช่นพวกไร่สวนสับปะรด
0: ฉัน
1: ลองเอาสับปะรดห้วยมุ่นมาปลูกหรือว่าอะไรอย่างต่างเงี้ยมันแค่ฤดูกาลเดียวขอบเดียวที่เขาเรียกอะแล้วก็มันสามารถที่จะแจ้งได้เพราะปีเดียวมันให้ผลผลิตเพราะฉะนั้นนี่เรื่องนี้ก็ต้องสำคัญโดยเฉพาะตอนนี้เห็นหลายพื้นที่ของเราอะทุเรียนพืชเศรษฐกิจทุเรียนกำลังมาแรงจะมีม่อนทุเรียนม่อนตรงนั้นม่อนตรงนี้เริ่มออกมาแล้วทุเรียนบ้านที่ทุเรียนแม่ทาทุเรียนลีทุเรียนป่าซางนี่เริ่มมาอันนี้สำคัญท่านต้องไปขึ้นบางทีเราสภาพของเราคือปลูกทุเรียนบนดอยอย่างเงี้ยเวลามันมีฝนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นสมมติว่ามันเกิดขึ้นปุ๊บดินแลนสไลด์อย่างเงี้ยทุเรียนหายไปทั้งไร่เลยเงี้ยก็เสียดายหร
0: ือ
1: ไม่ก็ฝนตกแช่ฉ่ำเนี้ยแช่ฉ่ำแลนสไลด์ดินมันสไลด์อ่ะดินมันหายไปสไลด์ลงไปเนี้ยตอนนี้ทางอุตรดิตถ์เริ่มเจอแล้ว หรือไม่ก็เป็นวาตภัยคือลมบางทีมันออกผลผลิตมากๆเพราะลมมาเนี่ยกิ่งลำไยถ้าเราโยงไม่ดีที่เห็นเชือกฟางไปโยงเนี่ยถ้าเราโยงไม่ดีหรือว่าเชือกฟางขาดกิ่งฉีกเนี่ยจากจะได้เป็นทุเรียนสุกกลายเป็นทุเรียนอ่อนก็จะมีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับเราทำผลผลิตมาขนาดนี้แล้วก็ให้ไปอัปเดตข้อมูลไอ้ฉันไม่ได้ปลูกลำไยแล้วฉันมาปลูกทุเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นข้อมูลแล้วก็ประชาสัมพันธ์ได้นะครับครับ
0: ค่ะไปเรื่องต่อไปแล้วกันค่ะเลี้ยงไก่ไก่เพิ่มรายได้อันนี้เราจะมีวัตถุอุปกรณ์อะไรกันบ้างไก่ไข่สาวประมาณอายุ20สัปดาห์ประมาณ200ตัวแล้วก็อาหารไก่ค่ะเดือนละ10กระสอบโรงเรือนขนาดประมาณ4ถึงคูณ6เม็ดค่ะแล้วก็รางน้ำรางอาหารแล้วก็ที่วางไข่อันนี้การดูแลรักษาค่ะการให้อาหารค่ะให้อาหารประมาณ2ครั้งเช้าเย็นครั้งละ5กิโลกรัมแล้วก็อาจเพิ่มอาหารเสริมหรือว่าอเนกแดงใบกระถินหรือว่าผักบุ้งหยวกกล้วยอย่างนี้ก็ได้การให้น้ำค่ะให้น้ำทุกวันแล้วก็ระวังไม่ให้ไก่ขาดน้ำแล้วก็อาจผสมวิตามินในน้ำเพื่อลดความเครียดของไก่การป้องกันโรคค่ะรักษาความสะอาดอันนี้เป็นสำคัญของโรงเรือนค่ะแล้วก็ฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันโรคค่ะพอเราดูแลเสร็จก็มีการเก็บไข่ไข่ผลผลิตค่ะเริ่มเก็บไข่ไข่ได้เมื่อมีอายุประมาณตั้งแต่22สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็อัตราการออกไข่เฉลี่ยวันละ120ถึง140ฟองเลยทีเดียวค่ะผลผลิตค่ะเฉลี่ยประมาณ130แผงต่อเดือนจำหน่ายแผงละ100บาทค่ะแล้วก็ขายขี้ไก่นี่ก็ได้กระสอบประมาณละ30บาทต้นทุนค่าอาหารก็ประมาณ 5,200 บาทต่อเดือนรายได้ประมาณ 13,000 บาท 13,000 ต่อเดือนค่ะผลตอบแทนเฉลี่ยนะคะประมาณ 7,800 บาทต่อเดือนค่ะอันนี้เป็นการเลี้ยงไก่ไก่เพิ่มรายได้เพื่อมีใครสนใจค่ะ
1: นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนนะครับแหล่งอาหารโปรตีนที่ใกล้นะครับใกล้ตัวแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงได้ในครัวเรือนทั่วไปโดยเฉพาะทางพี่น้องเกษตรกรบ้านเรานะครับสามารถที่จะเพราะไข่ไก่เนี่ยมันสามารถจะแปรรูปได้หลากหลายทำได้หลากหลายเมนูนะครับสำหรับการเลี้ยงก็อย่างที่แนะนำไปแล้วไข่สาวนะครับอายุ20สัปดาห์200ตัวนะครับมันก็ให้ไข่อาหารไข่เดือนละ10กระสอบนะครับโรงเรือน4คูณ6เมตรรางน้ำรางอาหารที่วางไข่อันนี้ถ้าเราจะมาปรับดัดแปลงเนี่ยเป็นโรงเรือนเล็กๆแล้วก็เลี้ยงไก่นะเราประมาณสัก 50-60 ตัวนะครับแล้วก็ทำโรงเรือนนะก็ได้หรืออีกวิธีการนึงก็เลี้ยงเป็ดทั้งเลี้ยงเป็ดนี่ก็ได้เพราะมันก็เอาไข่เหมือนกันนะครับไข่เป็ดไข่อะไรเงี้ยเราสามารถที่จะดัดแปลงไปได้โดยเฉพาะทางบ้านเราอ่ะนะมันมีแม่น้ำลี้แม่น้ำกวงแม่น้ำทาแม่น้ำปิงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้เลี้ยงในไร่นาเลี้ยงอะไรที่มันกินพวกวัชพืชนะครับกินวัชพืชหรือว่าแมลงศัตรูพืชอะไรก็จะเหมาะสมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องปรับให้มันเหมาะสมกับพื้นที่บางทีปล่อยเป็ดในนาข้าวอย่างเงี้ยบางทีมันกินทั้งข้าวมันก็จะไม่ได้ผลผลิตวันนี้มันต้องมาดูว่ามันปล่อยช่วงไหนอย่างเช่นนี่คือให้ต้นข้าวมันสูงท่วมหัวเป็ดอะไรอย่างเงี้ยครับเราอยู่ในระยะที่มันกำลังแตกกออย่างเงี้ยมันเป็ดไม่กินไม่สามารถที่จะไปกินยอดข้าวถึงอย่างเงี้ยก็ปล่อยนะครับแล้วก็ปล่อยไปประมาณที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นข้าวหนึ่งไร่ก็ควรปล่อยสักไม่เกิน10ถึง15ตัวนะครับว่าถ้ามันปล่อยหนาแน่นเนี่ยมันจะอาหารไม่เพียงพอพออาหารไม่เพียงพอมันก็จะไปกินพวกข้าวพวกนี้ได้นะครับหรือไม่จะทำไปในลักษณะของโรงเรือนเนี่ยโรงเรือนเนี่ยก็ต้องล้อมให้มันมีมิดชิดล้อมให้มีชิดแยกกันออกไปนะครับแล้วก็เรื่องของมูลเป็ดมูลอะไรเนี่ยสามารถที่จะมารวบรวมแล้วก็ผสมเป็นปุ๋ยที่เรามาใช้ในเรื่องของสวนผลไม้ลิ้นจี่ลำไยอะไรของเราเนี่ยได้มะม่วงของเรานี่ได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องของการบริโภคภายในครัวเรือนแล้วเราก็จะสามารถเอามาเป็นแหล่งที่แหล่งอาหารโปรตีนอ่ะพูดง่ายเพราะบางคนเขาอาจจะไม่มันกินเนื้อสัตว์ไม่ได้หรือว่าอะไรไม่ได้เราก็สามารถที่จะกินไข่เป็ดไข่ไก่อย่างเงี้ยครับได้นะครับโดยเฉพาะไข่ถ้าเป็นไก่มันก็จะดีหน่อยตรงที่ว่าเราเลี้ยงบก เลี้ยงบนบกเราไม่ต้องมีน้ำให้เล่นเหมือนเป็ดเลี้ยงบนบกแล้วก็สามารถที่จะเหมือนเล้าไก่อ่ะทำเล้าไก่แล้วก็มีแบ่งเป็นโซนอาหารโซนฟักไข่ได้หรือว่าไก่บ้านเราเงี้ยเราสามารถก็สามารถที่จะทำได้นะครับไก่บ้านเนี่ยเราก็นับดูว่าอายุมัน20สัปดาห์เนี่ย20สัปดาห์ก็ประมาณ 4-5 ก็ประมาณ5เดือนนะต้องออกมาเป็นลูกไก่แล้วก็นับไปอีก5เดือนพอมัน5เดือนสังเกตไก่มันจะเริ่มหน้าแดงหงอนไก่มันก็จะแดงแล้วอันนี้ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยคือพร้อมที่จะออกไข่นะครับพร้อมที่ออกไข่ถ้าหากเราจะเอามาบริโภคไข่แล้วก็แยกกรงออกไปเพราะถึงเวลามันก็ไข่เองนะครับมันไข่เองแต่ถ้าเราเอาจะเอามาทำพันเนี้ยแล้วก็ต้องเอาไก่โต้งไก่ตัวผู้เข้าไปในฝูงให้มันผสมเราก็จะออกมาเป็นไข่มีเชื้อนะครับไข่มีเชื้อก็ถ้าเราเอาแบบพื้นบ้านแล้วก็ให้มันกกมันไข่ออกมาเป็นลูกเจี๊ยบเองก็ได้นะครับแต่ถ้าหากท่านใดที่มีตู้ฟักที่มันเล็กๆเนี้ยก็สามารถจะเก็บมาส่อง18วันส่องดูเชื้ออะไรเป็นไข่ข้าวไข่อะไรก็สามารถที่จะทำได้เพราะนี้ก็เป็นแนวทางนะครับแนวทางการเพิ่มอาหารโปรตีนบางทีอ่ะเลี้ยงปลาเงี้ยน้ำมาปลาไปกับน้ำแต่ถ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยน้ำมาคือน้ำท่วมมาแหละ
0: ค่ะ
1: มันไม่ไปไหนมันก็จะอยู่ต้นไม้อย่างเงี้ยก็เป็นอีกแนวทางนะเป็นแนวทางนะครับท่านก็ลองดูนะครับเรื่องไก่เรื่องเป็ดนี่ก็ต้องปศุสัตว์หน่วยงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้านท่านก็มาสามารถที่จะสอบถามได้เนาะ
0: ค่ะมาต่อไปเราก็มาประชาสัมพันธ์กันเลยดีกว่านะคะพี่โก้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนค่ะขอเชิญชวนค่ะร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569จังหวัดลำพูนค่ะภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันสินค้าปศุสัตว์และสัตว์น้ำครั้งที่2และครั้งที่3ค่ะค่ะขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำพูนค่ะร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงเลยค่ะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรค่ะผู้เลี้ยงกุ้งและก็ร่วมรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้ากุ้งของไทยค่ะอันนี้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้วก็รักษาเสถียรภาพและสินค้าดีราคาประหยัดค่ะมาดูว่ามีจำหน่ายที่ไหนยังไงค่ะเป็นกุ้งขาวไซส์ประมาณ 28-32 ตัวต่อกิโลกรัมประมาณ240ราคาอยู่ที่243บาทต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็ไซส์ที่43-18ตัวต่อกิโลเนี่ยค่ะประมาณ208บาทอันนี้จัดงานครั้งที่3นะคะประมาณวันที่ครั้งที่2ผ่านมาแล้วค่ะคือวันที่1-4สิงหาคม2569ค่ะแต่ว่าครั้งที่3จะจัดวันที่11-12ค่ะสิงหาคม2569ค่ะตั้งแต่เวลา 16:30 น.ค่ะเป็นต้นไปนี่ค่ะจัดที่ไหนงานเทศกาลลำไยค่ะและหอการค้าคาเฟ่ค่ะจังหวัดลำพูน2569ครั้งที่18ณบริเวณลานเอกชนบ้านแม่สารป่าเดดอำเภอเมืองลำพูนค่ะจังหวัดลำพูนค่ะอันนี้พาณิชย์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนค่ะ
1: ครับแล้วก็เป็นอีกข่าวนะครับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนเหมือนกันนะครับคือเปิดลงทะเบียนนะครับรับตะกร้าผลไม้ฟรีนะครับจากกรมการค้าภายในนะครับขนาดตะกร้านะครับไม่เกิน5กิโลกรัมนะครับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวัน7สิงหาคมก็คือวันอาทิตย์นี้ครับเท่านั้นนะครับขั้นตอนการรับตะกร้านะครับก็ลงทะเบียนรับตะกร้านะครับตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่รับตะกร้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับอันนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดใต้ที่นะครับ Facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนโทรศัพท์นะครับ0535111184นะครับ0535111184นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ต้องการตะกร้าผลไม้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้ทั้งลำไยทั้งมะม่วงนะครับออกมาก็ย้ำอีกทีนะครับถึงวันที่7สิงหาคม2569นี้เท่านั้นนะครับก็อีก2วันเน
0: า
1: ะวันนี้7สิงหาคม
0: อาจจะเลยไปแล้วอ
1: ันนี้เราบันทึกเทปนะมันอาจจะเลยไปแล้วโอเคนะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นโครงการดีๆของสภาชาติสภาจังหวัดแล้วก็ไปรษณีย
1: ์สภาเกษตรกรแห่งชาติ
0: ใช่อันนี้เป็นโครงการส่งผลไม้สดค่ะราคาถูกที่ไปรษณีย์ไทยของเราเองค่ะร่วมกับสภาชาติค่ะปีประมาณ2569เนี่ยค่ะสำหรับสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะระบบ EMS ผ่านไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศอันนี้เป็นเงื่อนไขของสภาเรานะคะต้องขึ้นทะเบียนกับเราสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดค่ะรวมกลุ่มกันประมาณ7คนขึ้นไปค่ะมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรค่ะหลักฐานนะคะว่ามีหลักฐานอะไรบ้างขึ้นทะเบียนกลุ่มต้องมีหลักฐานอะไรบ้างสำเนารับรองการแสดงสามารถตอบถามได้ที่ Facebook สำนักงานสภาเกษตรกรแล้วก็น้ำหนักและพิกัดอัตราค่าบริการเนี่ยค่ะก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนหรือว่าจังหวัดทั่วประเทศได้ค่ะอันนี้เราก็ย้ำไปหลายรอบแล้ว
1: ครับเพราะว่าก็อยากจะให้มาใช้บริการนะกันนะครับเพราะว่าบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับก็เป็นมอบอัตราค่าขนส่งเพิ่มเติมนะครับเพราะแต่ละพื้นที่นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฤดูผลผลิตผลไม้นะครับออกสู่ตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกแนวทางบางช่องทางบางทีเราไปทางเอกชนบริษัทขนส่งเอกชนอาจจะสะดวกหรือไม่สะดวกก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยทางไปรษณีย์ของบริษัทไปรษณีย์ไทยเนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งทั้งหลากหลายนะครับทั้งเรื่องของการส่งผลไม้หรือว่าท่านใดมีผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแบบเป็นรถห้องเย็นอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะให้บริการได้ก็ลองไปพูดไปคุยกันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยส่งผลไม้ทุกสดทุกชนิดราคาพิเศษเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้บริการซึ่งผ่านทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยได้โดยท่านก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขต่างดูได้จากทาง Facebook นะครับ Facebook ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับตอนนี้ยังไม่หมดเขตนะครับยังได้อยู
0: ่ได้เรื่อยๆค่ะ
1: ยังได้อยู่อันนี้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่16เมษายนนะครับก็อยากให้มาใช้บริการกันนะครับแล้วก็ข่าวฝากประชาสัมพันธ์อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือดีฟ้านะครับเป็นวันตำบลวันดิจิตอลนะครับอันนี้เป็นช่องทางการสมัครเรื่องของดิจิทัลทุเรียนนะครับ
0: อัน
1: นี้สามารถที่จะสมัครทางออนไลน์ได้โดยเป็นแอปพลิเคชันนะครับเพื่อการจดบันทึกการเพาะปลูกนะครับแล้วก็ระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะนะครับโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะเนี่ยจะมีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับชนิดพืชนะครับตรวจสอบข้อมูลน้ำนะครับย้อนหลังได้บริหารน้ำง่ายนะครับแล้วก็ลดต้นทุนอันนี้สามารถที่จะสมัครได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กดเลือกเมนูของดีป้านะครับแล้วก็สามารถที่จะกดสมัครได้ทางแอปพลิเคชันนะครับ
0: อันนี้สำหรับผู้ปลูกทุเรียนมีสวนทุเรียนนี่ค่ะ
1: ใช่ครับปลูกอายุ15วันหรือว่าปลูกไปแล้วหรือว่าปลูกอายุ1ปีหรือว่ากำลังจะปลูกหรือว่าปลูกแล้วหรือว่าอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้มันสามารถที่จะเปิดให้เราสมัครได้เรื่อยๆนะครับทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับวันตำบลวันดิจิตอลนะครับดิจิตอลทุเรียนนะครับ
0: แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ฟรีฟรีตลอดหลักสูตรเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะ
1: ครับวันนี้ก็ครบถ้วนเนาะครบถ้วนข้อมูลข่าวสารภาคการเกษตรโดยเฉพาะนะครับย้ำอีกทีนะครับให้ไปรีบไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเน
0: า
1: ะค่ะครับเพราะว่าวันนี้ก
0: ็
1: พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรขยายโอกาสการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: ไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรเพื่อขยายโอกาสการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการหารือร่วมกับนายดาคีอีเฟรอิมแอฟริกาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยว่าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการเกษตรรวมถึงแนวทางการขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและแอฟริกาใต้โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องขยายการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ยังสามารถขยายตัวได้อีกมากเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายทางการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ที่ได้ตั้งไว้ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2570 ปัจจุบันไทยมุ่งผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรได้แก่ลำไยมังคุดและเนื้อโคแปรรูปไปยังแอฟริกาใต้พร้อมขอรับการสนับสนุนจากแอฟริกาใต้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ตอบรับการประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากแอฟริกาใต้ที่มีกำหนดเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้หารือประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกันซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในระยะต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยสำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอยู่บริเวณแหล่งปะการังเทียม จากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมขยะที่เก็บรวบรวมได้จะมีการชั่งน้ำหนักคัดแยกประเภทและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกต้องต่อไปปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: พายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจะทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิภูมิภาคคันโตภูมิภาคโทโฮคุและภูมิภาคโทไกโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุด180มิลลิเมตรทั้งนี้ JMA ยังได้คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมที่เป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่15ของปีนี้จะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันเขตร้อนในช่วงบ่ายของวันนี้จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95

0: 6ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโครงการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะอยู่กับดิฉันนางสาวนาทีหันกล้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถค่ะช่วงสายๆแบบนี้นะคะใครที่กำลังเดินทางหรือขับรถไปธุระอยู่อย่าลืมเช็คในกระเป๋าสตางค์นิดนึงนะคะว่าใบขับขี่ยังอยู่กับเราไหมและที่สำคัญหมดอายุหรือยังหลายคนคงคิดว่าการต่ออายุใบขับขี่ต้องไปนั่งรอคิวที่ขนส่งทั้งวันแน่ๆแต่บอกเลยนะคะปัจจุบันอะไรก็ง่ายๆขึ้นเยอะค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอัปเดตขั้นตอนการต่อใบขับขี่ที่ทำง่ายๆไม่ต้องรอนานเพราะเราอยากให้ทุกคนมีใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางเดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดด้วยกันนะคะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะการต่อใบขับขี่สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้180วันค่ะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อใบขับขี่นานๆหรือไปก่อนเวลาหลายชั่วโมงแล้วนะคะแค่จองคิวออนไลน์โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกวันและเวลาและสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้านที่สะดวกได้เลยค่ะสำหรับท่านไหนที่ไม่ได้จองคิวผ่านแอปพลิเคชันมาไม่ต้องกังวลนะคะทางเรายินดีให้บริการเหมือนกันค่ะแต่อาจจะมีระยะเวลาในการรอคอยตามปริมาณผู้ใช้บริการที่เขาจองคิวมานะคะรบกวนให้เผื่อเวลาสำหรับการรอคอยตามลำดับคิวสักนิดหนึ่งค่ะอย่างที่สองนะคะการอบรมออนไลน์ค่ะสำหรับใบขับขี่ประเภทรถส่วนบุคคลชนิด5ปีที่หมดอายุยังไม่เกิน1ปีหรือต้องการต่ออายุล่วงหน้าพิมพ์คำค้นหาที่ Google ว่าอบรมใบขับขี่เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dltelearning.com ค่ะสามารถดูวิดีโอผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจะใช้เวลาในการอบรมประมาณ1ชั่วโมงเมื่อเราดูจบแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอหรือบันทึกผลผ่านการอบรมไว้ด้วยนะคะเพราะผลอบรมนี้มีอายุ180วันค่ะส่วนใบขับขี่ชนิดชั่วคราว2ปีเปลี่ยนเป็น5ปีที่สิ้นอายุไม่เกิน1ปีแล้วท่านที่จะมาทำถ้ามีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่ต้องอบรมออนไลน์ค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะทีนี้เรามาเตรียมความพร้อมเอกสารที่เราต้องพกไปนะคะมีแค่4อย่างเท่านั้นให้ทุกท่านจดไว้ได้เลยนะคะอันดับแรกค่ะบัตรประชาชนตัวจริง2นะคะใบขับขี่ใบเดิมนะคะหากใบขับขี่ใบเดิมหายไม่ต้องแจ้งความกับทางตำรวจนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งที่เราติดต่อยื่นเอกสารได้เลยค่ะ3ใบรับรองแพทย์ค่ะโดยเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนสามารถขอที่คลินิกก็ได้ค่ะและต้องมีอายุไม่เกิน30วันค่ะ4ค่ะหลักฐานการจองคิวและการอบรมที่เราบันทึกผลหรือถ่ายรูปไว้ค่ะนำเอกสารและหลักฐานยื่นติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตามวันและเวลาที่สำนักงานขนส่งที่เราจองคิวได้เลยค่ะเมื่อถึงวันนัดให้เราไปถึงสำนักงานขนส่งก่อนเวลาสัก 15-20 นาทีนะคะเพื่อไปยื่นตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะจากนั้นเราจะให้เจ้าหน้าที่ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการจ่ายเงินและถ่ายรูปค่ะค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์นะคะคือ505บาทส่วนรถจักรยานยนต์นะคะ255บาทเตรียมเงินสดไปให้พอดีหรือสแกนจ่ายก็ได้ค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: เห็นไหมคะว่าการต่อไปกับขี่สมัยนี้ไม่ยุ่งยากเลยถ้าเราเตรียมตัวมาพร้อมใช้เวลาที่ขนส่งจริงๆไม่นานเลยค่ะเวลาผ่านไปไวมากจริงๆค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วในวันนี้ก่อนจะจากกันไปดิฉันนางสาวนาทีหานกราเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในนามตัวแทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอขอบคุณทุกท่านทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมนะคะหากคิดถึงการหรือมีข้อสงสัยเรื่องงานใบขับขี่นะคะงานทะเบียนรถหรืองานตรวจสภาพรถเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ไปจนถึงเที่ยงตรงทางคลื่น FM 95 MHz แห่งนี้ค่ะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ106ค่ะหรือ053-525-551ค่ะสายด่วน1584นะคะหรือทาง Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเพื่อความปลอดภัยของคนลำพูนค่ะก่อนจากกันไปวันนี้ขอฝากไว้สักนิดนะคะวินัยจราจรเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไปยังทะเลตะวันออกก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐทีมชาติไทยชนะอียิปต์ 3-0 เซตผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่บริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
1: นายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและต่อผู้ป่วยเด็กซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีชื่อเดิมเมื่อแรกก่อตั้งคือโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเด็กมานานกว่า72ปีโดยบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ถวายคำปฏิญาณต่อพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2555ครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีว่าจะทำหน้าที่เป็นสถาบันหลักเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเด็กไทยด้วยการบริการคุณภาพในบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรให้สมกับที่พ่อแม่ผู้ปกครองไว้วางใจนำผู้ที่เป็นดังดวงใจมาให้รักษาและให้สมกับที่สถาบันได้รับพระราชทานนามพระองค์ท่านเป็นชื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนาฤมลอุดมพรรายงาน
0: สภากาชาติไทยรวมพลังจิตอาสาจัดโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาติปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569
2: นางสุนันทาสอนอนุสินผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาติและอาสาสมัครกาชาติสภากาชาติไทยเป็นประธานกิจกรรมโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569 ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งรูปแบบป่าบกและป่าชายเลนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบของสภากาชาดไทยกว่า600คนโดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้นจากสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑลพร้อมกล้าไม้อีก500ต้นสำหรับดูแลเพิ่มเติมอาทิต้นพิกุลพยอมและชิงชันเพื่อปลูกบนพื้นที่กว่า10ไร่บริเวณสายคอภายในพุทธมณฑลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาด
3: เรามีโครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรามีในแต่ละปีเรามีหลายโครงการนะคะอย่างวันนี้เรามีทั้งป่าชายเลนก็มีแล้วอันนี้ป่าบกนะคะซึ่งวันนี้เรามีอาสาสมัครมาร่วมถึง600กว่าคนนะคะสมัครผ่านเข้ามาในระบบของสภากาชาดไทยระบบอาสาสมัครนะคะแล้วทางพุทธมณฑลก็กรุณามากเลยสถานีเพาะชำกล้าไม้ของพุทธมณฑลก็ให้ต้นไม้เราถึง 1,000 ต้นนะคะแล้วก็อีก500ต้นก็เอาไว้ซ่อมแซมค่ะจึงเป็นกิจกรรมวันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราน้อมรำลึกในสมเด็จพระพันปีของเรานะคะ
2: ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นในรูปแบบครอบครัวรับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติโดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมหลากหลายช่วงวัยตั้งแต่เด็กระดับชั้นอนุบาลนักเรียนวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งทุกคนต่างมุ่งมั่นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมการทำประโยชน์เพื่อสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานคุณภาพของสภากาชาดไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่หลายจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลายภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5สารกลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลภายหลังพิธีทำบุญตักบาตรผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงบ่ายมีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสมิตรรัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569
5: นายวิทยาศักดิ์จำเรินนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมมีการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียน129คนการมอบถุงพระราชทานของสภาสังคมสงเคราะห์5ถุงการมอบทุนการศึกษา20ทุนและอุปกรณ์กีฬา1ชุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสุขภาวะของนักเรียนในพื้นที่อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยทรงส่งเสริมการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและปะการังเทียมเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืน

0: และเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมจังหวัดตรังด้านคณะสงฆ์หนใต้นำโดยสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังชาวจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนสืบสานสารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
2: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบสานสารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300 คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 น.ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: พระสงฆ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระรานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นางสาวสุภานีเสรีอายุ40ปีกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงห่วงใยประสบกรณิกรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการสวนศิลปาชีพช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนโดยเฉพาะในด้านการสาธารณสุขและการแพทย
4: ์พระองค์ก็เป็นตัวแทนเป็นของเป็นแม่ของแผ่นดินจริงค่ะพระองค์ก็ทรงดูแลห่วงใยประชากรของพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเราก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกจะเป็นผ้าไทยที่พระองค์ทรงแบบให้การดูแลเป็นพิเศษพวกผ้าไหมอะไรเงี้ยค่ะทรงช่วยในเรื่องของการเขาเรียกอะไรสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็มูลนิธิพึ่งพาของพระองค์ท่านนะคะที่สภากาชาดไทยอันนี้คือเห็นมาตลอดตั้งแต่เด็กๆในเรื่องของโรงพยาบาลเองช่วยของสภากาชาดไทย

0: ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องของทางการแพทย
1: ์ด้านนายชัยกรใจตรงอายุ55ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการทรงสนับสนุนงานหัตถกรรมผ้าไทยและเครื่องจักสานซึ่งช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
2: ก็โครงการที่อยู่ในทางภาคเหนือครับมีหลายโครงการเลยอย่างโครงการผ้าไหมครับแล้วก็เครื่องจักสานอะไรเงี้ยฮะก็เป็นแหล่งเสริมสร้างอาชีพอะครับช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำแล้วก็มีงานที่จะต้องค้าขายกันต่อไปเพื่ออนาคตในการสร้างรายได้ก็ขึ้นพึ่งพายามยากท่านช่วยเหลือหลายอย่างเลยอย่างน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างที่เกี่ยวกับชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยท่านก็มาเป็นที่เคารพรักของประชาชนเลยครับ
1: ทั้งนี้ในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าโน้มสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
6: ได้เรียนย้ำไปว่าโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คิดจะมาลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมอาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมตอนนี้มันยุ่งว่ะมันก็จะยุ่งสำหรับอนาคตของพวกเขาเลยแล้วเราก็เป็นบุคคลสาธารณะด้วยก็ต้องทำตัวอย่างในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาเขาต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบนะครับปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหว
5: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวหรือชอบด้วยกฎหมายโดยผู้เกี่ยวข้องอาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธปืน
7: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าและจำหน่ายโดยร้านปืนจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะ Know Your Customer และมีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายรวมถึงการควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือจำนำตลอดจนการนำไปใช้งานเช่นการควบคุมใช้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ครอบครองสำหรับใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนปัจจุบันไม่มีการกำหนดอายุซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตหรือใบป.4 เบื้องต้นทุก3ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบและทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันจะปรับระบบจากปัจจุบันที่เป็นแมนนวลและข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์เมื่อมีการซื้อปืนระบบจะตัดยอดและเชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองมีปืนและเครื่องกระสุนจำนวนเท่าใดรวมถึงสามารถติดตามข้อมูลได้นอกจากนี้จะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าและจำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นได้หารือร่วมกันแล้วทั้งนี้ในระหว่างการแก้กฎหมายหลักซึ่งต้องใช้เวลาอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่ออุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
4: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกรณีครอบครองปืน12กระบอกยืนยันเป็นทรัพย์สินสะสมส่วนตัวและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมปฏิบัติตามนโยบายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงกรณีที่มีรายชื่อครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินจำนวน12กระบอกว่าเป็นความชื่นชอบส่วนตัวและสะสมมาตั้งแต่ก่อนเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงเกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยได้แจ้งรายการทรัพย์สินไว้ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าการครอบครองและใช้อาวุธปืนต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการควบคุมอาวุธปืนส่วนการพกพาอาวุธปืนนายสุชาติกล่าวว่าข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่อุทยานสามารถพกพาได้ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายเนื่องจากต้องปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สำหรับความกังวลด้านความปลอดภัยในการลงพื้นที่นายสุชาติกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกกังวลเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่
8: เรื่องของการสะสมของอดีตนะมันก็เรื่องของการกีฬาด้วยครับสมัยก่อนเราก็นักกีฬาด้วยอะไรด้วยผมว่าเรามันอยู่ที่คนที่มีแล้วเรารู้จักมีสติมีการใช้ให้ถูกวิธีมากกว่ามันก็ต้องยอมรับเพราะเราแจ้งมีทรัพย์สินไปแบบนั้นคนเรามันก็มีความชอบคนละอย่างก็ตามนโยบายนโยบายท่านยกอยู่แล้วครับอย่าลืมว่ากระทรวงผมก็เป็นเจ้าที่พิทักษ์ป่าแล้วก็อุทยานซึ่งก็มีมันมีได้อยู่แล้วตามกฎหมายซึ่งเขาต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เขาต้องไปปะทะกับพวกตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกที่ต่างๆเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาครับเราก็บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่เราร
4: ัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นตามขั้นตอนพร้อมระบุว่าข้อมูลกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างส่งปปช.เน้นย้ำไม่ปกป้องผู้กระทำผิดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พันตรเอกทวีสอดส่องตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นมีความพยายามจะยื้อเวลาว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่โดยมีข้อมูลผู้เข้าสอบกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างตรวจสอบและส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่วนแฟลตไรท์ที่ก่อนหน้านี้ล่าช้าเนื่องจากต้องส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและจัดทำสำเนาขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้วและจะเร่งส่งให้ปปช.โดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสังเกตว่ามีการปกป้องบุคคลใดหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีและเปิดข้อมูลให้ตรวจสอบได้ทั้งหมดโดยรายชื่อผู้สอบจำนวน 5,925 รายได้ส่งถึงจังหวัดแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดไม่จ้างหรือใช้วิธีจ้างเหมาบุคคลที่ทุจริตการสอบเนื่องจากเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์และอาจเข้าข่ายกระทำความผิด
9: จริงๆไม่ได้ยื้อครับแล้วก็ทีมที่ทำงานเนี่ยต้องบอกว่าทำงานกันอย่างหนักทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมเนี่ยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันเยอะมากเกือบ 300,000 คนที่เรามีการตรวจสอบหลังจากนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการในการส่งข้อมูลทุกอย่างในการตรวจสอบเนี่ยให้กับปปช.ในส่วนของแฟลชไดรฟ์ที่ช้าเนี่ยเพราะว่าเราได้มีการส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานในการสำเนาเพื่อเอาไว้ใช้ในการตรวจสอบตอนนี้เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีการส่งให้กับปปช.โดยเร็วนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้ช้านะครับแล้วก็ทำงานตามกระบวนการ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทอง
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกที่หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกที่ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาพลูและได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกรงแตะซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาพลูปัจจุบันขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตำรวจตระเวนชายแดนที่135อุทยานแห่งชาติเขาแหลมรวม45นายได้ร่วมติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังติดอันดับ7ของโลกพร้อมผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
11: นางสาวลลิตาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังผลจัดอันดับ Global Soft Power Index 2026ซึ่งไทยอยู่อันดับ7ของโลกด้านอาหารที่คนทั่วโลกรักทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Tasteรวบรวมและอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายแล้วกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Based Local Food เพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นทั้งรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยและคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบ5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวและภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมเตรียมจัดกิจกรรม The Lost Taste Special Courseในเดือนกันยายน2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยไทยยังได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกเพิ่มขึ้น2อันดับจากปี2568พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งให้อาหารท้องถิ่นได้รับการสืบสานและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อไปผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบขีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากพื้นที่เขตวอนซานของเกาหลีเหนือไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกองทัพเกาหลีใต้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐมีแผนจะดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีระหว่างวันที่17ถึง27สิงหาคมนี้โ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์และอาวุธยุทโธปกรณ์ของเกาหลีเหนือท่ามกลางความไม่พอใจของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่มองว่าการฝึกซ้อมฐานทหารดังกล่าวเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมรุกรานเกาหลีเหนือกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการฐานทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยเมื่อวันอังคารตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่น MH-60 ของกองทัพเรือสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงปานามาลำหนึ่งซึ่งเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐจนทำให้เรือลำดังกล่าวไม่สามารถแล่นไปยังอิหร่านได้อีกต่อไปกองทัพสหรัฐหยุดยั้งเรือด้วยการใช้กำลังทั้งสิ้น3ครั้งนับตั้งแต่สหรัฐกลับมาปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอีกครั้งเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ทางการอิหร่านยืนยันว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของทางการอิหร่านซึ่งรวมถึงการยกเลิกมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มตอริบานซึ่งปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในเวลานี้ทำให้เด็กหญิงชาวอัฟกานิสถานราว 2,400,000 คนไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษานับตั้งแต่กลุ่มตอริบานกลับขึ้นมามีอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้งเมื่อปี2564องค์การยูเนสโกเน้นย้ำว่าอัฟกานิสถานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามเด็กผู้หญิงและสตรีเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้อัฟกานิสถานสูญเสียศักยภาพไปหลายทศวรรษและทำให้ภาวะยากจนในประเทศทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้แรงงานสตรีชาวอัฟกานิสถานราว 60,000 คนหายไปจากระบบแรงงานภายในปี2609ซึ่งจะส่งผลให้อัฟกานิสถานสูญเสียรายได้สะสมกว่า 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มความเสี่ยงต่อการแต่งงานก่อนวัยอันควรศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับอีกครั้งในวันนี้หลังคาดการว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอนฟินที่แม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังดึงความชื้นจากเขตร้อนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของจีนจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งรวมถึงมณฑลเหอหนานมณฑลซานตงและมณฑลหูเป่ยไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ขณะที่ปริมาณน้ำฝนในหลายพื้นที่ของมณฑลเหอหนานและมณฑลหูเป่ยทำลายสถิติสูงสุดเมื่อวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ตำบลฉางชุนอำเภอเย่เซียนในมณฑลเหอหนานที่ระดับ 365.9 มิลลิเมตรด้านทางการจีนมีคำสั่งให้ระงับการเรียนการสอนการดำเนินธุรกิจและยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ที่จะรับผลกระทบจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสูงและบริเวณที่น้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศชิลีรอบแรกนัดสุดท้ายทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะอียิปต์ไป3-0เซต25-15 25-20 และ25-20มีเพิ่มเป็น6คะแนนและสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังผลคู่สุดท้ายของกลุ่มตุรกีตบเอาชนะชิลี3-0เซตส่งผลให้สาวไทยจบอันดับ4ของกลุ่ม A ด้วยสถิติชนะ2แพ้3โดยในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยจะไปพบกับโปแลนด์แชมป์กลุ่ม C ที่โชว์ฟอร์มแกร่งเก็บชัยชนะครบ5นัดในรอบแรกในวันพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รอบชิงชนะเลิศทีมตะกร้อชุดชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้2-0ทีมคว้าแชมป์ตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี รอบแบ่งกลุ่มประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม A แมตช์ที่2คุณานันท์พันธราธรนักหวดดาวรุ่งไทยเอาชนะลูเคียเกราจากเยอรมนี2-0เซต6-1และ6-0ส่งผลให้คุณานันท์คว้าชัย2แมตช์รวดและจะไปพบกับฝูเซียวฮั่นจากจีนที่ชนะมา2แมตช์เช่นกันเพื่อชิงสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี2569กรุงเทพมหานครรุ่นประชาชนและรุ่นอายุ16ปีรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโรงเรียนพระแม่มารีสาธรเอาชนะแบงคอก AFC ไป2-0จากการยิงที่เฉียบคมในครึ่งหลังขึ้นแท่นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนชายไปครองได้สำเร็จส่วนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีอัสสัมชัญเอาชนะปทุมคงคาไป2-1คว้าแชมป์รุ่นอายุ16ปีได้สำเร็จพันตำรวจโทกุลธนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของทีมรักบี้7คนทีมชาติไทยชุดลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมว่าสมาคมตั้งเป้าหมายให้ทีมรักบี้ไทยมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะทีมหญิงซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้ซึ่งขณะนี้นักกีฬารักบี้ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับการแข่งขันรักบี้7คนในเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิง2เหรียญทองโดยทีมหญิงมี8ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานและสิงคโปร์ส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยจีนฮ่องกงอินเดียและมาเลเซียขณะที่ทีมชายมี12ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และคาซัคสถานส่วนกลุ่ม A ประกอบด้วยจีนฮ่องกงมาเลเซียและอุซเบกิสถานและกลุ่ม C ได้แก่ศรีลังกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมทีมรักบี้ไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันในรายการเอเชียซีรีส์2026สนามแรกระหว่างวันที่26ถึง31สิงหาคม2569ที่ประเทศจีนเพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันจริงโดยมีทีมชั้นนำของเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีมนายนฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ที่สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนายวสุโลทองผู้จัดการทีมเมืองทองยูไนเต็ดเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5ด้วยความตั้งใจของผู้บริหารทั้ง2สโมสรในการใช้พลังแห่งฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยได้พัฒนาศักยภาพและก้าวสู่โอกาสสำคัญในอนาคตโดยมั่นใจว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเกมที่สนุกมีคุณภาพสูงและเป็นโอกาสดีในการเตรียมทีมก่อนเปิดซีซั่นโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะดาวรุ่งที่ได้พิสูจน์ฝีเท้ากับคู่แข่งชั้นยอดอย่างโปลิสเทโรด้านนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรกล่าวว่าสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกระชับมิตรรายการนี้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการทางสติปัญญาไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือและได้มีโอกาสต่อยอดก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้สำหรับรายการกระชับมิตรครั้งนี้มั่นใจว่าแฟนบอลจะได้ชมแมตช์ที่มีคุณภาพก่อนที่การแข่งขันฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการทั้งนี้ศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศล Charity ฟุตบอลแมตช์2026สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดจะลงสนามดวลแข่งกับสโมสรโปลิสเทโรที่สนาม Thunder Dome Stadium ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 นนายอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยดร.สิรินาปวโรลานวิทยา ประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการคิงบริดจ์ทาวเวอร์และกรรมการผู้จัดการบริษัทคิงสแควร์จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS คิงบริดจ์รัน2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทั้งนี้ไทย PBS คิงบริดจ์รัน2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ผานิชคาดนาครายงาน
13: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่2คำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
14: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวันจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงรอยเท้าอาคอโซจังหวัดเพชรบูรณ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขากรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thai.com ตั้งแต่วันนี้ถึง19สิงหาคมนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและจะรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thai.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับไม่มีความรักใดๆในโลกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม่เป็นคนแรกที่ทำให้เราสัมผัสรู้ถึงความรักเป็นรักที่ช่วยเติมเต็มหัวใจของเราและทำให้เรามีรักที่จะมอบให้แก่ผู้อื่นเราทุกคนมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะมีความรักอันประเสริฐและยิ่งใหญ่ของผู้หนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังนั่นคือความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักในทุกๆอนูของแม่ที่มีต่อลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่จะสัมผัสสัมพันธ์กับชีวิตที่ค่อยๆเติบโตขึ้นด้วยการประคบประงมของแม่น้ำนมของแม่มีสารที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันของลูกเข้มแข็งไม่เจ็บป่วยง่ายๆสายตาแม่ลูกที่ประสานกันขณะลูกดูดนมแม่ด้วยความสุขคือสายใยของความรักการโอบกอดของแม่รอยยิ้มและการพูดคุยกระหนุงกระหนิงกระตุ้นโครงสร้างสมองของลูกให้แตกกิ่งก้านสาขาโครงสร้างในสมองของลูกที่กำหนดจิตใจต่อไปในอนาคตสิ่งเหล่านี้ส่งผลมาจากสัมผัสและการเลี้ยงดูของแม่สายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกทั้งรูปธรรมและนามธรรมจึงล้ำลึกสุดพันนาท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งมหัศจรรย์ประการสำคัญของทุกๆคนคือคำพูดแรกที่ทารกทุกคนทั่วโลกพูดได้คือแม่ไม่ว่าในภาษาใดๆเพราะแม่คือปฐมฐานของลูกความสุขของลูกคือการได้อยู่ใกล้แม่และเมื่อเราเติบโตขึ้นการได้ช่วยแม่ทำอะไรไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยแม่ทำกับข้าวหรือการทำงานอื่นๆก็ย่อมส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นฐานการพัฒนามนุษย์ที่สำคัญมนุษย์เมื่อโตขึ้นแล้วเจริญไปได้แม้เพียงใดก็เพราะฐานที่มาจากแม่และพ่อนั่นเองคำว่าแม่มักเป็นสัญลักษณ์ของความดีความงามความยิ่งใหญ่อะไรที่ดีงามยิ่งใหญ่จึงใช้คำว่าแม่เสมอเช่นแม่ธรณีแม่คงคาแม่น้ำพระแม่ธรรมชาติหรือแม้แต่เป็นเพศชายเช่นแม่ทับก็ยังเอาคำว่าแม่ไปใช้เมื่อแม่หมายถึงความดีความงามความยิ่งใหญ่และเราทุกคนก็มีแม่คือมีความดีความงามความยิ่งใหญ่อยู่กับเราแล้วเราจึงควรเอาจิตของเราเชื่อมกับความดีความงามความยิ่งใหญ่นั้นจนเป็นกระแสที่เชื่อมกับความดีความงามเป็นวิสัยทำให้เราละเว้นการทำชั่วและกลับกันถ้าหากเราทำความไม่ดีคนที่จะเสียใจมากที่สุดคือแม่ของเรานั่นเองครับสำหรับวันสำคัญที่ลูกทุกคนระลึกถึงในเดือนสิงหาคมของทุกปีนั่นก็คือวันแม่ ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรรำลึกถึงบุญคุณของแม่นอกเหนือจากวันเกิดซึ่งเป็นวันที่แม่ต้องทนทุกข์อย่างยิ่งเพื่อให้เรากำเนิดมาซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรตระหนักว่าเวลาของท่านเหลือน้อยลงทุกทีในขณะที่ท่านยังอยู่กับเราจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปควรรีบใช้โอกาสนี้ทำสิ่งดีๆให้แก่ท่านรวมทั้งดูแลท่านให้มีความสุขขณะที่ยังมีสุขภาพที่ดีอยู่หรือดูแลรักษาท่านในขณะป่วยไข้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักของแม่เป็นความสุขความอบอุ่นที่ได้รับในอ้อมอกของแม่ได้ฝังร่องรอยอยู่ในตัวของท่านยามที่เรายุ่งวุ่นวายจนไม่มีเวลานึกถึงแม่ความรักความอบอุ่นของแม่ก็ยังคงอยู่ซึ่งความรักของแม่นั้นคือความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในหัวใจของแม่ทุกคนซึ่งถ้าเราไม่รักแม้คนที่รักเราอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดอย่างแม่ของเราแล้วเราจะมีมงคลในชีวิตได้อย่างไรคนที่รักแม่จะเป็นคนดีเป็นคนโชคดีเป็นคนผ่องใสเป็นคนมีราศีไม่เศร้าหมองเพราะมีความเป็นมงคลชีวิตสิ่งเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีอันยิ่งใหญ่และนำความสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตจบบทความประจำวันเรื่องความรักของแม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
18: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนการสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติ
19: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
20: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
21: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
0: ์สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
22: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
2: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
23: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
22: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
23: โอเคครับลูก
16: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีผู้ฟังที่ฟังผ่านรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนผ่านทางคลื่น FM 95เมกะเฮิรตซ์นะคะค่ะช่วงนี้นะคะลืมสวัสดีทางผู้ฟังผ่านเพจรายการของทางสถานีด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเป็นช่วงของรายการมองลำพูนนะคะผ่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะค่ะวันนี้นะคะอาจจะแปลกหน้าแปลกตาหรือแปลกเสียงไปหน่อยนะคะเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเยี่ยมเยียนทุกท่านในสถานีนี้นะคะขออนุญาตแนะนำตัวนิดหนึ่งนะคะดิฉันนางสาวพรเพ็ญศรีสุขนะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูนหรือว่าบางท่านอาจจะรู้จักในนามของพี่พอลล่านะคะถ้าบางทีเราอาจจะเจอกันในตัวเป็นๆด้านนอกแต่ว่าไม่เคยฟังเสียงผ่านรายการนะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันมากับ
1: น้องกิฟต์ค่ะ
0: แนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยน้องกิฟ
1: ต์เศรษฐพรวงเมตานะคะนิติกรปฏิบัติการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูนค่ะ
0: ค่ะนานๆเราจะมาเจอกับทุกท่านนะคะในช่วงวันพิเศษดีกว่านะคะที่จะพบกับเราสองคนนี้ได้นะคะค่ะวันนี้เราก็จะเบาๆสบายๆไม่เจาะลึกในเรื่องกฎหมายมากมายแต่ว่าเราอาจจะวนเวียนมาถึงเรื่องการแนะนำภารกิจของสำนักงานนะคะสำนักงานเราชื่อเต็มว่าอะไรเอ่ยน้องกิฟต์ขา
1: ตามที่แนะนำเมื่อกี
0: ้อาจจะ
1: สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูนนะคะที่เราอาจจะต้องเน้นย้ำกันหลายรอบเนี่ยเป็นเพราะว่าหลายท่านอาจจะงงกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูนสำนักงานอัยการคดีเยาวชนสำนักงานอัยการคดีสังคมเอ๊ะเรามีหลายสำนักงานเราอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าคะหรือว่ามันอะไรยังไง
0: ค่ะจริงๆหลายท่านที่สับสนทุกครั้งที่เราออกไปเผยแพร่ด้านนอกนะคะเราก็ต้องแนะนำสำนักงานเราให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าสำนักงานเราบางท่านอาจจะงงว่าทุกอย่างก็เป็นสำนักงานอัยการเหมือนกันนะคะแต่สำนักงานแต่ละสำนักงานก็มีภารกิจที่แตกต่างกันไปนะคะที่ตั้งก่อนเลยดีกว่าของเราตั้งอยู่ที่ไหนคะที่ส่วนใหญ่แล้วถ้าชาวบ้านโทรมากริ้งกังบอกว่าพี่คะสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ตั้งอยู่ที่ไหนคะท่านน้องกิฟต์รับสายน้องกิฟต์จะตอบว่ายังไงดี
1: จังหวัดลำพูนค่ะ
0: จังหวัดลำพูนกว้างไปค่ะกว้างไป
1: อยู่ข้างอยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนนะคะอยู่ฝั่งเดียวกันเลยค่ะแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัฒนธรรม
0: สำนักงาน
1: นะคะยื้องกับวัดพระยืน
0: ค่ะหรือจำง่ายๆบางท่านอาจจะโอ้จำยากจังไม่รู้สำนักงานไหนจำหลังคาดีกว่าค่ะ
1: หลังคาสี
0: หลังคาของเราจะเป็นหลังคาสีแดงติดกับอำเภอเมือง
1: ซ
0: ึ่งเป็นหลังคาสีน้ำเงินนะคะจำง่ายๆนะคะก็ทุกครั้งที่ออกลงพื้นที่ที่ถามถึงเรื่องของสำนักงานนะครับก็เราก็จะเช็คจากชาวบ้านนี่แหละค่ะว่ารู้จักสำนักงานเราไหมบางท่านก็อยู่ที่ไหนอ่ะมีด้วยหรออะไรเงี้ยเราก็ย้ำง่ายๆว่ารู้จักอำเภอเมืองไหมรู้จักนั่นแหละค่ะก่อนถึงอำเภอเมืองติดกันเลยค่ะรั้วติดกันเลยค่ะเราเป็น
1: มีซอยเล็กๆข
0: ั้
1: น
0: มีเรามีซอยเล็กๆขั้นแต่ว่าในความเป็นซอยเล็กๆขั้นเราก็เป็นสำนักงานที่เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะ
1: จอดรถร่วมกันได้
0: จอดรถร่วมกันได้นะคะค่ะแต่สำนักงานเราชื่อมันอาจจะยาวแต่ว่าเราก็มีชื่อย่อที่ให้ทุกท่านได้จำง่ายๆนะคะก็สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูนชื่อย่อมีแค่3ตัวจำง่ายๆนะคะ

0: จินนะคะ เรามีท่านอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีเป็นหัวหน้านะคะหัวหน้านั้นเขาส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าท่านอัยการจังหวัดท่านอัยการจังหวัดเนี่ยค่ะ
1: หรือตัวย่อว่าอจ
0: อจนะคะค่ะณตอนนี้ปัจจุบันท่านคือท่านกัญญารัตน์รัตนสิทธิ์นะคะค่ะเป็นผู้บังคับบัญชาของดิฉัน2คนนะคะค่ะแล้วก็ที่เหลือก็ยังมีอัยการอีก2ท่านมีใครบ้างคะน้องกิฟ
1: ค่ะท่านยศวัฒน์เลิศปิยภูมิชัยนะคะท่านเป็นผู้กันกรองงาน
0: ค่ะ
1: อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
0: ค่ะและอีกท่านนึงสาวสวยประจำสำนักงานนะคะ
1: ซึ่งท่านเคยมาแล้วด้วย
0: ท่านเคยมาจากรายการที่นี่นะคะก็บางท่านอาจจะได้ฟังกันนะคะก็จะเป็นชื่อท่าน
1: พั
0: สราพรจิตนะคะตำแหน่งรองอัยการจังหวัดนะคะก็ทุกคนก็มีหน้าที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาออกรายการนะคะรายการของเราก็จะเจอกับพวกเราได้ทุกพุธเว้นพุธเช่นพุธนี้พุธหน้าเราหยุดเป็นของอีกหน่วยงานนึงก็จะเจอกับเราอีกพุธหนึ่งนะคะพุธถัดไปนะคะค่ะว่ากันด้วยรู้จักสำนักงานละที่ตั้งบุคลากรนะคะต่อไปก็ภารกิจเราทำอะไรบ้างคะน้องกิฟ
1: ช่องทางเพิ่มเติมก่อนไหมคะ
0: ช่องทางเพิ่มเติม
1: เผื่อบางคนมาแบบไม่สะดวกที่จะเดินทางมาอาจจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะ
0: ค่ะในหลักของภารกิจถ้าแจ้งภารกิจเดี๋ยวเราก็จะแบบแจ้งช่องทางเพิ่มเติมอีกก็ได้ค่ะค่ะก็ภารกิจที่เราสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มีอะไรบ้างคะน้องกิฟ
1: ก็หลักๆเลยนะคะก็จะเป็นพวกคำร้องต่างๆนะคะอันนี้เยอะสุดเนาะคำร้องต่างๆที่กฎหมายเนี่ยให้อำนาจพนักงานอัยการในการที่จะยื่นคำร้องต่อศาลได้นะคะก็ที่บ่อยที่เห็นบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีคำร้องขอตั้งผู้ปกครองนะคะคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถนะคะรวมถึงคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสับสนด้วยค่ะ
0: แล้วก็อีกหลายๆอย่างหมายถึงอันนี้ภารกิจที
1: ่ในเรื่องของคำร้อง
0: ในเรื่องของคำร้องค่ะแล้วภารกิจหลักเลยก็คือเรามีหน้าที่เผยแพร่ความรู้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกไปจัดฝึกอบรมก็ดีในเรื่องของการออกไปจัดบูธเพื่อให้ความรู้บริการออกจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยเคลื่อนที่หรือแม้กระทั่งออกไปเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ต่างๆนะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักของเราที่ในการเผยแพร่ความรู้กฎหมายนะคะ
1: รวมถึงในวันนี้ด้วยเช่นกัน
0: รวมถึง การจัดรายการวิทยุนี่ก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่ความรู้เหมือนกันนะคะค่ะในเรื่องของเมื่อกี้พี่ไปแตะในเรื่องของศูนย์นิดนึงอยากจะแนะนำว่าเรานะคะทางสำนักงานสคช.ง่ายๆเพื่อให้ติดปากเนาะทางสำนักงานสคช.เรานะคะมีศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดลำพูนจำนวน18ศูนย์นะคะซึ่งจะไปแฝงตัวอยู่กับทางท้องถิ่นนะคะก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆของแต่ละอำเภอนะคะซึ่งลำพูนของเรามีทั้งหมด8อำเภอน้องกิฟต์8อำเภอ
1: แต่18ศูนย์ด้วยกัน
0: แต่18ศูนย์ซึ่งก็เยอะนะคะ
1: นั่นหมายความว่าศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ของเราเนี่ยครอบคลุมทุกอำเภอ
0: ใช่
1: แล้วบางอำเภอเนี่ยมีมากกว่า1ศูนย์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะก็จะแนะนำในแต่ละศูนย์ของแต่ละอำเภอนะคะเพื่อแบบทุกท่านจะได้รู้ว่าหน้าที่ที่เราอยู่ตอนเนี้ยที่ท่านผู้ฟังทุกท่านฟังอยู่ตอนเนี้ยเราสังกัดศูนย์ไหนนะคะก็สามารถเดินไปปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ที่ประจำศูนย์ของเทศบาลส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนิติกรนะคะที่ให้คำปรึกษานะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำศูนย์ในอำเภอเมืองก่อนนะคะอำเภอเมืองเราจะมีศูนย์ในการคุ้มครองสิทธิ์ที่คอยให้คำปรึกษาหรือคอยรับคำร้องของท่านนะคะก็จะมีอยู่5ศูนย์ด้วยกันนะคะศูนย์แรกนะคะจะเป็นศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ประจำเทศบาลตำบลบ้านกลางนะคะค่ะศูนย์ต่อไปก็จะเป็นเทศบาลตำบลป่าสักไกลๆนี่เองนะคะแล้วก็ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์เทศประจำเทศบาลตำบลอุโมงค์นะคะแล้วก็ศูนย์ที่4ก็จะเป็นศูนย์เทศบาลตำบลเมืองจี้และศูนย์ที่5ในอำเภอเมืองนะคะก็จะเป็นศูนย์ประจำเทศบาลตำบลสีบัวบานนะคะค่ะก็มีบ้านทีหลังจากนั้นก็ไปที่อำเภอบ้านทีบ้างที่อำเภอบ้านทีมีศูนย์เดียวนะคะก็คือศูนย์ที่เทศบาลตำบลบ้านทินะคะ ค่ะแล้วก็ไปที่อำเภอขยับไปที่อำเภอแม่ทา

0: แม่ทามีด้วยกัน2ศูนย์นะคะก็ศูนย์ประจำเทศบาลตำบลทากาศและศูนย์ที่2ก็คือศูนย์ประจำเทศบาลตำบลทาศพเศร้านะคะขยับไปที่ไกลหน่อยก็อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเป็นอำเภอที่ห่างไกลจากเมืองเป็นเหมือนจะเป็นหลักร้อยกิโลไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าใช้เวลาในการเดินทางมากก็คืออำเภอลีอำเภอลีเรามีศูนย์อยู่5ศูนย์ด้วยกันนะคะที่ให้บริการนะคะก็ศูนย์แรกก็จะเป็นประจำเทศบาลตำบลก้อนะคะศูนย์ที่2ศูนย์ประจำเทศบาลตำบลป่าไผ่ศูนย์ที่3ก็คือศูนย์เทศบาลตำบลวังดินศูนย์ที่4คือศูนย์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายนะคะและศูนย์ที่5นะคะก็คือศูนย์ที่ประจำเทศบาลตำบลลีนะคะค่ะขยับมาที่อำเภอทุ่งหัวช้างนะคะทุ่งหัวช้างมีศูนย์อยู่1ศูนย์ก็คือศูนย์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวงนะคะแล้วก็ขยับมาที่อำเภอบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งมี1ศูนย์เหมือนกันนะคะก็คือศูนย์ประจำเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งนะคะแล้วก็ขยับมาอีกอำเภอติดกันก็จะเป็นอำเภอเวียงหนองล่องนะคะเวียงหนองล่องก็จะมีศูนย์คือศูนย์ประจำเทศบาลตำบลวังผางนะคะและก็อำเภอที่8ก็คืออำเภอป่าซางอันนี้มีด้วยกัน2ศูนย์นะคะก็คือศูนย์ประจำเทศบาลตำบลแม่แรงและศูนย์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนนะคะก็หลักๆถ้าผู้ร้องไม่ประชาชนดีกว่าชาวบ้านที่ต้องการจะปรึกษาทางศูนย์ต้องติดต่อยังไงคะน้องกิฟ
1: ก็อาจจะเดินเข้าไปในเทศบาลนะคะในพื้นที่ที่ท่านอยู่ตามที่รายชื่อเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ไปขอปรึกษาติดต่อในเบื้องต้นได้นะคะทางเทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่ก็อาจจะได้แนะนำว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงหรือว่าประเด็นทางข้อกฎหมายเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเนี่ยทางศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะได้มีการประสานมาทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ร้องอีกทีนึงค่ะ
0: ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เบื้องต้นจะได้รับการแนะนำหรือคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ซึ่งน้องๆทุกคนที่อยู่ประจำศูนย์เป็นผู้ที่มีความพร้อมและก็มีความสามารถในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะคะบางศูนย์ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยซึ่งเป็นน่ารักมากนะคะแล้วก็ส่วนบางศูนย์ถ้าเป็นปัญหาที่ดูแล้วเกินกว่าที่ทางศูนย์จะรับไหวก็สามารถที่จะยกหูโทรมาปรึกษาทางหน่วยงานเราได้นะคะแล้วก็ส่งต่อเรื่องทั้งหมดมาให้ทางสำนักงานนะคะก็เพื่อให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องต่อไปนะคะ
1: ให้ครอบคลุมนะเพราะอย่างบางศูนย์อย่างเช่นลีหรือก้อยเงี้ยคือห่างไกลมากเหมือนแทบจะเป็นคนละจังหวัดกันเลยนะคะถ้าพูดถึงระยะทางเนี่ยการที่เรามีการทำงานบูรณาการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ตามที่ต่างๆเนี่ยให้มันครอบคลุมนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้การช่วยเหลือเนี่ยมันไปได้ครอบคลุมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นทางเลือกนะคะเพื่อที่ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยจะได้สะดวกในการเดินทางนะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาในการที่จะเดินทางมาด้วยค่ะ
0: ค่ะก็บางท่านถ้ายังฟังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ศูนย์ไหนหรือติดต่อได้ที่ไหนก็ยังไงก็เดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรของสำนักงานทิ้งไว้ท้ายรายการนะคะว่าสามารถที่จะโทรศัพท์มาปรึกษาหารือกับเราได้เบื้องต้นแล้วเราจะแนะนำว่าท่านสามารถเดินบล็อกอินไปทางศูนย์ไหนได้ก่อนเบื้องต้นนะคะค่ะในเรื่องของศูนย์ก็คร่าวๆไว้แค่ไว้เป็นน้ำจิ้มดีกว่าเนาะเพราะว่าที่เหลือเราจะพูดหมดในรายการก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะแต่เรายังมีเครือข่ายของเราที่สามารถสอบถามในเรื่องปัญหากฎหมายเบื้องต้นขอใช้คำว่าเบื้องต้นแก่บุคคลเหล่านี้ได้อีกส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราทางสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ขอใช้คำว่าทั่วประเทศดีกว่านะคะไม่ใช่เฉพาะที่สคช.ลำพูนอย่างเดียวนะคะเรามีโครงการอาสาสมัครอัยการช่วยได้ประจำทุกจังหวัดดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเกือบจะ 100% จะมีอาสาสมัครจากของแต่ผ่านเป็นตัวแทนแต่ละอำเภอนะคะของแต่ละจังหวัด แฝงตัวอยู่ในนั้นซึ่งได้รับการอบรมของแต่ละจังหวัดนะคะแต่ของจังหวัดลำพูนนะคะก็มีณตอนนี้เราต่อไปอีก1วาระนะคะวาระแรกเรามีตั้งแต่พ.ศ. 2568ตอนนั้นเรามีอาสาสมัครเยอะมากนะคะเพราะว่าเราได้มีการประกาศรับสมัครคัดกรองสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเลือกเฟ้นมาอย่างดีว่าต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความรู้เบื้องต้นในการนำข้อมูลข่าวสารจากของเราไปส่งต่อให้กับทางชาวบ้านได้นะคะก็ณตอนนี้ต่อมาระมาอีกปีนึงแล้วนะคะน้องกิฟก็ตอนนี้เรามีอาสาสมัครอยู่จำนวน56ท่านด้วยกันนะคะทั่วทั้งจังหวัดลำพูนแฝงตัวอยู่ตามอำเภอต่างๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้แจ้งตอนนี้ว่ามีใครบ้างแต่ว่าทางอาสาสมัครเองอ่ะเขาคอยจะแนะนำชี้แนะหรือส่งต่อเคสต่างๆมาให้สำนักงานอยู่แล้วนะคะอย่างในอำเภอเมืองเนี้ยค่ะเราก็จะมีอาสาสมัครอยู่ประมาณ23คนด้วยกันนะคะค่ะก็แล้วก็มีทางอำเภอป่าซางอันนี้เหลือ3ท่านนะคะอำเภอบ้านห้องก็เหลือ11ท่านนะคะอำเภอแม่ทาก็จะมีอยู่7ท่านอำเภอลี้ก็จะมีอยู่7ท่านอำเภอทุ่งหัวช้างมีอยู่1ท่านนะคะและอำเภอบ้านทิก็จะมีอยู่2ท่านและอีกอำเภอนึงอำเภอเวียงหนองล่องก็จะมี1ท่านเหมือนกันนะคะและพิเศษสุดด้วยความอนุเคราะห์จากทางมจร.ลำพูนนะคะก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พลาดรสุขพันธ์นะคะเป็นอาสาสมัครที่อยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ด้วยนะคะเป็นท่านอาสาสมัครเป็นศูนย์แล้วเหมือนจะมีศูนย์อยู่ในทางมจร.ด้วยอีก1ศูนย์นะคะก็ยังไงก็ผ่านเครือข่ายปรึกษากฎหมายหรือฝากเรื่องราวหรือสอบถามทางผ่านทางอาสาสมัครนี้ได้ถ้ามีปัญหาอะไรนะคะ
1: สะดวกช่องทางไหนไปช่องทางนั้นนะคะเรามีหลายช่องทางให้เลือกสรรนะ
0: ใช่เรามีหลายช่องทางให้เลือกสรรนะคะแล้วโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเรานะคะไม่ได้เปิดทำการแค่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเรายังเปิดทำการวันเสาร์อีก1วันนะคะวันเสาร์เราก็ไม่หยุดนะคะไม่หยุดจริงๆนะคะแบบว่าใครไม่สะดวกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่อาจจะไม่อยากมาเจอต่อคิวยาวหรือรอนานหรืออะไรก็แล้วแต่หรือติดภารกิจงานนะคะก็ยังไงก็มาเจอกับทางไม่ว่าจะเป็นนิติกรก็ดีน้องท่านอัยการก็ดีนะคะหรือบุคลากรท่านอื่นที่เราวนเวียนกันมาให้บริการท่านด้วยในวันเสาร์เต็มวันด้วยนะคะ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเช่นวันธรรมดาเหมือนกันนะคะ
1: ต่อให้วันเสาร์นั้นจะตรงกับวันหยุดนะคะตะเลิก
0: ใช่ก็เราก็ต้องมาค่ะ เพราะว่ามีเราสัญญากันแล้วว่าเราจะเปิดทำการวันเสาร์เพราะฉะนั้นวันเสาร์จะเป็นวันหยุดอะไรพิเศษอะไรยังไงทุกท่านมาก็จะเจอพวกเราเช่นเดิมเหมือนวันธรรมดาใช่ค่ะแต่อาจจะแบบเขาเรียกอะไรเจ้าหน้าที่ที่บริการอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนวันธรรมดานะคะเพราะว่าด้วยความเป็นวันหยุดราชการนะคะเราก็แค่อำนวยความสะดวกว่าเพิ่มช่องทางการมายื่นคำร้องหรือการมาติดต่อให้อีก1วันนะคะก็แต่ทุกอย่างจะมีการบริการท่านเหมือนวันธรรมดาเช็คเช่นทุกวันนะคะ
1: ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ลำพูนนะคะจริงๆสพช.เนี่ยที่เปิดบริการวันเสาร์คือทั่วทั้งประเทศเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะทุกที่เหมือนกันหมดเลยค่ะ
1: ลำปางเชียงใหม่ถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอยู่จังหวัดที่ใกล้เคียงเนี่ยสะดวกที่จังหวัดไหนก็คือไปที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราเกิดปัญหาตรงไหนสงสัยอะไรสามารถแวะไปได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทุกจังหวัดนะคะเพราะทุกจังหวัดมีสำนักงานนี้นะคะบางที่อาจจะมีสาขาด้วยซ้ำไปนะคะถ้าเป็นจังหวัดใหญ่ๆนะคะ
1: อย่างที่บอกเพราะว่าเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคนนะคะเราไม่ได้จำกัดว่าคนที่มาติดต่อจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ของสพช.นั้นๆเท่านั้นนะคะมาติดต่อได้เลยใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าเขตอำนาจอยู่ที่อื่นเราอาจจะได้มีการประสานส่งต่ออีกทีนึงนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวนี้มันการติดต่อสื่อสารมันก็กว้างขวางขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะส่งต่อเรื่องราวต่างๆไปจังหวัดอื่นได้นะคะก็มีเยอะนะคะเคสอย่างนี้มีภูมิเราอยู่กรุงเทพมายื่นเรื่องกับเราอย่างเงี้ยเราก็จะส่งต่อไปทางกรุงเทพให้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็ทางปลายทางก็จะประสานงานมาที่ท่านเองนะคะ ค่ะเดี๋ยวช่วงแรกนี่เราคุยเยอะไปแล้วนะเนี่ยไม่มีเวลา
1: แป๊บเดียวเวลาผ่านไปจะถึงช่วงพักเบรกแล้ว
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเรามีช็อตเด็ดสำคัญก็คือไม่แน่ใจว่าทุกรอบเรามาเราก็เปิดเพลงนี้เนาะแต่เราจะมาแตะในเรื่องของเพลงว่าที่มาที่ไปหรือมันมีอะไรอยู่ในเนื้อเพลงนั้นบ้างถ้าทุกคนฟังก็จดไปด้วยกันกับเราก็ได้ว่าเอ๊ะภารกิจของเรามีกี่อย่างในนั้นนะคะอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างแต่เชื่อแน่ๆว่าเกิน5อย่างแน่นอนนะคะค่ะก็ช่วงนี้เราก็ขออนุญาตพักเบรกสักครู่ฟังเพลงเพราะๆจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ค่ะ

ก็ผ่านไปนะคะบทเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอัยการสกช.ช่วยได้นะคะแต่งโดยให้เครดิตท่านหน่อยท่านอัยการสมนึกทอเสียงทอ

0: ของซึ่งจริงๆพวกเราเองก็ยังไม่เคยเห็นหน้าท่านนะคะแต่เพราะว่าท่านเป็นอัยการที่มากด้วยความสามารถซึ่งอยู่ในส่วนกลางนะคะแต่ว่าได้ยินเพลงท่านแต่งบทเพลงไว้หลายเพลงนะคะเป็นบทเพลงที่สำนักงานในการลงสุดจัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีในการที่ให้ประชาชนได้รู้จักภารกิจของเรามากยิ่งขึ้นนะคะแต่จากคร่าวๆนะคะที่ดิฉันได้ฟังเพลงนี้จับภารกิจได้ทั้งหมดคร่าวๆก็คือ7อย่างนะคะแต่ว่าจะมีมากกว่านั้นนะคะไม่แน่ใจว่าที่ฟังด้วยกันกับเรานี่รู้ภารกิจของเรากี่อย่างนะคะแต่ว่าลุ้นไปด้วยกันเดี๋ยวขอสรุปคร่าวๆจากในเนื้อเพลงซึ่งเพลงนี้ดีมากเลยอ่ะเพราะว่าที่คัดเลือกมาเป็นเพลงขั้นรายการของทุกรอบที่น้องๆหรือว่าท่านอัยการมาจัดรายการอยากให้เปิดเพลงนี้เพราะว่ามันครอบคลุมเรื่องของภารกิจของเราจริงๆนะคะตัวแรกที่ได้ยินก็คือจากที่เราเกิดมาแวะๆเงี้ยได้ยินในเพลงเนาะแวะๆแวะๆนี่หมายถึงว่าแวะที่ไม่ได้มีที่เป็นเด็กถูกทอดทิ้งอันนั้นถ้าเด็กถูกทอดทิ้งถ้าเรามีความประสงค์อยากจะรับพวกเด็กที่ถูกทอดทิ้งไว้เป็นบุตรบุญธรรมถูกไหมคะอันนั้นภารกิจของเรายังไงคะน้องกิฟ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมก็จะมีตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของทางอำเภอหรือว่าทางพม.อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันจะมีบางกรณีที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เนาะอย่างเช่นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยจริงๆหลักเกณฑ์นึงของการที่จะรับบุตรบุญธรรมเนาะก็คือพ่อแม่จะต้องยินยอมด้วยพ่อแม่ของเด็กนะคะแต่ว่าในกรณีอย่างที่เคยเจอเนี่ยก็คือว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันพ่อก็เป็นพ่อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนาะแม่เนี่ยก็หายสับสนไปหรือว่าไม่สามารถที่จะติดต่อเพื่อขอความยินยอมได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีการยื่นคำร้องขอให้ศาลอนุญาตนะคะแทนที่แม่ตัวจริงจะอนุญาตอะไรประมาณนี้ให้มีคำสั่งอนุญาตของศาลแทนอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะก็คร่าวๆแต่ถ้าใครมีเคสนี้อย่าลืมนะคะเข้าไปติดต่อเราก่อนนะคะเพื่อเราต้องยังไงเราทุกเรื่องค่ะเราต้องสอบถามข้อเท็จจริงนะคะและในเรื่องต่อมาที่ได้ยินจากในเพลงนะคะคือการตั้งผู้ปกครองนะคะตั้งแล้วถอนได้ไหมหรือยังไงตั้งผู้ปกครองนี่ยังไงคะน้องกิฟ
1: ก็จะเป็นในกรณีที่ผู้เยาว์นะคะผู้เยาว์ก็คืออายุไม่เกิน20ปีบริบูรณ์นะคะมีเหตุที่จะต้องตั้งนะคะเช่นพ่อกับแม่เสียชีวิตนะคะเสียชีวิตจริงๆถ้าสมมติว่าพ่อกับแม่เนี่ยเสียชีวิตทั้งคู่อำนาจปกครองก็จะอยู่กับคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าเสียชีวิตทั้งคู่หรือว่ากรณีที่อาจจะไม่ได้เสียชีวิตทั้งคู่เสียชีวิตไปแค่คนเดียวแต่ว่าอีกคนนึงหาตัวไม่พบอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่สามารถที่จะใช้อำนาจปกครองได้นะคะเด็กจะต้องไปเรียนต่อหรือว่ามีเหตุอะไรที่จะต้องปกปักรักษาในเรื่องของทรัพย์สินของผู้เยาว์อะไรต่างๆนานามันไม่มีคนจัดการก็ต้องมีการตั้งผู้ปกครองขึ้นมาซึ่งผู้ปกครองในที่เนี้ยเวลาภาษาพูดของเราใช้คำว่าผู้ปกครองกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นผู้ปกครองซึ่งเป็นฐานะตามกฎหมายเนี่ยค่ะจะต้องอาศัยคำสั่งศาลนะคะซึ่งก็ผู้มีส่วนได้เสียสามารถที่จะมาติดต่อทางสำนักงานอัยการเพื่อที่จะให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ปกครองให้กับผู้เยาว์ได้
0: ตัวอย่างอย่างพี่สามารถไปเป็นผู้ปกครองน้องกิฟได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิฟอายุเกิน20แล้ว
0: เห็นไหมมันต้องมีอายุเป็นตัวกำหนด
1: แต่ว่าจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องอายุห่างกัน15ปีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อระหว่างคนรับกับบุตร
1: ใช่ไ
0: หมนี่เป็นเล็กๆน้อยๆมันมีดีเทลรายละเอียด
1: แล้วก็ต้องมีอายุขั้นต่ำอะไรอย่าง
0: นี้ใช่มันมีรายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างมันจะแจงรายละเอียดในวันนี้อาจจะยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายกตัวอย่างคร่าวๆเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ได้ยินจากในเพลงนะคะเมื่อกี้ย้อนไปอีกนิดนึงของเรื่องของการเป็นตั้งผู้ปกครองตั้งแล้วถ้าผู้ปกครองทำตัวไม่ดีไม่น่ารักทุบตีเด็กเงี้ยแล้วจะยังไงดีคะ
1: ก็ผู้มีส่วนได้เสียนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวเด็กก็ได้นะคะอาจจะเข้ามาติดต่อทางสำนักงานอัยการเพื่อที่จะให้พิจารณาสอบข้อเท็จจริงก่อนเนาะว่าเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงเพื่อที่จะยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งถอนก็ได้นะคะตั้งแล้วสามารถถอนได้ถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราพิจารณาคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญนะคะ
0: อ๋อไม่ใช่ตั้งแล้วตั้งเลยถ้าผู้ปกครองทำตัวไม่ดีเด็กก็สามารถร้องเรียนได้เหมือนกันว่าถูก

0: แกหรือถูกทำร้ายอะไรก็ว่ากันไปนะคะทุกอย่างมันไม่ได้ถาวรถูกไหมคะ
1: จริงๆไม่ได้เฉพาะแค่ในเรื่องของผู้ปกครองเดียวนะคะคำสั่งศาลในกรณีอื่นๆเนี่ยก็ถ้ามีเหตุอะไรพฤติการอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้พฤติการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนี่ยก็อาจจะมีคำสั่งที่จะถอนได้เช่นกัน
0: ค่ะก็เรื่องต่อมาที่ได้ยินจากในเนื้อเพลงเมื่อกี้นะคะก็เป็นเรื่องของเป็นคนสาบสูญอันนี้พอจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมคะกี่วันถึงจะเรียกว่าสาบสูญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือพูดง่ายๆนะคะก็คือหายออกไปนะคะหายไปจากภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่เนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรไม่มีใครติดต่อได้ด้วยไม่ใช่ว่าแค่เราติดต่อไม่ได้คนเดียวนะคะแต่จะต้องแบบไม่คือไม่ใช่แค่ว่าเจ้าตัวเขาไม่อยากติดต่อเราอะไรเงี้ยไม่ใช่จะต้องไม่มีใครที่แบบรู้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะคะไม่ทราบข่าวคราวเลยนับจากวันที่ทราบข่าวคราวครั้งสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นในกรณีทั่วไปนะคะก็คือจะเป็น5ปีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีถ้าเป็นพฤติการพิเศษนะคะก็คือ2ปีพฤติการพิเศษก็คืออย่างเช่นว่าอยู่ในสงครามสมมุติว่าเป็นอยู่ในช่วงที่มันเป็นการรบนะคะหรือว่าเป็นแผ่นดินไหวนะคะหรือว่าตึกถล่มหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นพฤติการพิเศษที่ออกไปแปลกไปกว่าพฤติการทั่วไปนะคะก็จะลดลงเหลือ2ปีนะคะก็สามารถที่จะมายื่นเรื่องให้สอบข้อเท็จจริงได้ค่ะ
0: เห็นไหมมันทุกอย่างมันมีเวลาของมันนะคะค่ะถ้าพี่หายไปประมาณ1ชั่วโมงก็อย่าเพิ่งไปตั้งนะอย่าเพิ่งไปตั้งนะ
1: ตำรวจก่อน
0: อย่าเพิ่งไปตั้งพี่อาจจะหลับอยู่หรืออะไรก็ได้นะในเรื่องต่อไปก็เห็นในเรื่องที่4แล้วที่จับมาได้ใน4เรื่องแล้วนะก็ในเรื่องของการไกลเกลี่ยประนอมข้อพิพาทค่ะก็อันนี้เราทำอยู่หน่วยงานเราทำอยู่บ่อยนะคะหลายเรื่องเหมือนกันไม่ว่าทุกสิ่งอย่างผัวเอ้ยเมียเอ้ยพี่น้องตีกันหรือเคสใหญ่ๆก็จะเป็นกองทุนหมู่บ้านนี่เนาะที่ฮอตฮิตนะคะอันนี้ไก่เกียร์นี่มีดีเทลคร่าวๆไหมคะ
1: ก็เป็นเรื่องของการกระบวนการทางเลือกดีกว่านะคะกระบวนการทางเลือกที่เผื่อจะไม่ต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลนะคะเพราะว่าการที่ไปใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยมันนอกจากจะเสียเวลาเสียเงินอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันมีข้อแพ้ชนะกันแล้วมันมีผลบังคับมันมีผลที่ตามมานะคะแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากที่จะขึ้นศาลแต่ว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ละมุนละม่อมมากกว่านะคะมันอาจจะไม่ได้แบบมีฝ่ายใดฝ่ายนึงที่ชนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แพ้นะคะมันอาจจะเป็นการเสมอกันก็ได้นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าคู่กรณีเนี่ยพูดคุยกันเองก็อาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนอยู่แล้วเราก็จะต้องมีบุคคลที่3คนกลางในการที่จะมาช่วยประสานนะคะเหมือนเปิดเวทีแล้วก็รับฟังข้อเท็จจริงจากทั้ง2ฝ่ายนะคะแล้วก็ช่วยประสานนะคะให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยหาทางออกหรือว่าทางลงได้ที่เป็นจุดกึ่งกลางที่ลงตัวของทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการไกล่เกลี่ยมันก็อาจจะวินวินถ้ามันจบได้ด้วยดีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลนะคะซึ่งอาจจะมีในเรื่องของการบันทึกสัญญาประนีประนอมยอมความหรือว่าบันทึกข้อตกลงกันนะคะให้ทั้งสองฝ่ายยึดถือแล้วก็ปฏิบัติกันมันก็จะเป็นการที่ไม่ต้องนำคดีเข้าสู่ศาลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่าคนฟังนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยฟังอยู่แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยมีปัญหาข้อพิพาทอยู่ตอนนี้นะคะก็อาจจะมาปรึกษาในเบื้องต้นก่อนก็ได้นะคะว่ากรณีนี้เนี่ยสามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้ไหมถ้าสมมุติว่ามันเข้าเกณฑ์ที่จะไกล่เกลี่ยได้นะคะเราก็กระบวนการของเราก็จะมีหนังสือเชิญนะคะหนังสือเชิญคู่กรณีนะคะเราจะไม่ได้มีการโทรศัพท์หานะคะเดี๋ยวเขาจะว่าเราเป็นมิจฉาชีพนะคะ call center เราจะส่งหนังสือเชิญอีกฝ่ายนึงให้มาเจรจาคุยกัน
0: ค่ะส่วนใหญ่แล้วก็เราก็จะมาคุยกันที่สำนักงานนะคะเพราะเราถือว่าคือสำนักงานเราอะในฐานะบุคคลที่3คนนั้นที่น้องกิ๊ฟพูดเมื่อกี้ว่าเราเป็นคนกลางนะคะก็ทุกแต่ต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่ทุกเคสนะคะที่เราที่จะจบลงด้วยดีบางเคสก็ไม่สามารถจบลงกันได้อันนั้นก็ไปใช้ไปว่ากันไปนะคะแต่บางเคสที่จบลงด้วยดีเราเองอะในฐานะไม่ว่าทั้งพนักงานในการนิติกรหรือทนายความอาสาเรามีความยินดีและก็ดีใจมากที่ทุกอย่างราบรื่นและก็จบลงด้วยดีซึ่งเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป้าหมายของการไกล่เกลี่ยนะคะการไกล่เกลี่ยพูดคำมันดูยากไปไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทมันดูเป็นศัพท์ยากไปสำหรับผู้ฟังก็คือชาวบ้านพูดง่ายๆก็คือเอาคนสองฝ่ายอ่ะมา มาพูดกันมาถามกันประมาณเนี้ย
1: คุยกัน
0: คุยกันว่าเออมันจริงไหมแล้วถ้ายอมความกันอย่างนี้ได้ไหมตกลงไหมฝั่งนี้ว่าไงฝั่งนี้ว่าไงอันนั้นแหละค่ะภาษาที่แปลง่ายๆแต่ว่าโอเคถ้าไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ได้นะคะส่วนใหญ่ที่ออกมาก็ตกลงกันได้ด้วยดีนะคะค่ะอันนั้นในเรื่องของการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทนะคะใครมีปัญหาอะไรยังไงมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกันก่อนแล้วก็ให้เราทางเราเรียกฝ่ายคู่กรณีมาตกลงกันได้นะคะค่ะอันนั้นในเรื่องของไกล่เกลี่ยก็ผ่านไปอีกเรื่องนึงที่เห็นที่ฟังได้ยินในเพลงแล้วก็คือการตั้งผู้อนุบาลอันนี้มันจะต่างกับผู้ปกครองนะคะค่ะยังไงคะตั้งผู้อนุบาล
1: ถ้าพูดถึงผู้อนุบาลก็พูดคู่กันเลยละกันก็คือผู้พิทักษ์แล้วสองคำนี้จะใกล้เคียงกันแต่คำว่าผู้อนุบาลเนี่ยจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนหนักกว่าเน
0: า
1: ะ
0: พ
1: ิทักษ์ก็จะเบาลงหน่อยนะคะ
0: อัน
1: นี้ก็คือสำหรับคนที่มีญาติหรือว่าผู้ที่อยู่ในความดูแลของเราเนี่ยป่วยติดอย่างเช่นป่วยติดเตียงเนาะหรือว่าไม่มีสติสัพพัญญะนะคะแต่ว่ามันมีเหตุที่จะต้องจัดการอะไรบางอย่างเช่นทรัพย์สินของเขานะคะแต่ว่ามันไม่สามารถจัดการได้เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยป่วยติดเตียงไปแล้วนะคะหรือว่าถ้าจะไม่ได้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็อาจจะวิกลจริตจนไม่ได้รู้สำนึกอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็สามารถที่จะมาติดต่อขอให้เรายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เขาเนี่ยเป็นคนไร้ความสามารถนะคะแล้วก็ตั้งผู้ที่ดูแลผู้ที่ใกล้ชิดนะคะที่มีความสามารถแล้วก็ไม่ได้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเนี่ยให้เป็นผู้อนุบาลได้พูดง่ายๆก็คือจากที่ดูแลกันตามความเป็นจริงแล้วก็คือมีฐานะตามกฎหมายขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายนั่นเองก็คือเป็นผู้อนุบาลนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ถึงขั้นที่ติดเตียงไม่มีสติสัพพัญญะอะไรเลยก็อาจจะยังพอมีอยู่บ้างแต่ว่าจัดการทรัพย์สินตัวเองเนี่ยไปในทางที่เสียหายนะคะ อย่างเช่นว่าติดการพนันใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายถ้าสมมติปล่อยไปเนี่ยทรัพย์สินในบ้านนี่คือถูกขายหมดแน่นอนหมดเนื้อหมดตัวแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็อาจจะเป็นเหตุในเรื่องของการตั้งให้เขาเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วก็มีผู้พิทักษ์ได้นะคะก็คือเป็นคนที่เข้ามาถ้าเป็นผู้อนุบาลก็คือมาจัดการทรัพย์สินแทนนะคะจัดการแทนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผู้พิทักษ์ก็คือมาดูแลมาให้ความยินยอมอีกชั้นนึงเนาะในการที่คนเสมือนได้ความสามารถเขาจะทำนิติกรรมอะไรต่างๆมีผู้ที่จะดูแลกันกรองนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนได้ความสามารถนั่นเอง
0: ค่ะก็คร่าวๆก็ถ้าในครอบครัวของท่านผู้ฟังครอบครัวไหนที่มีบุคคลอย่างที่น้องเขาพูดเมื่อกี้อยู่ในความดูแลและอยากจะทำให้มันถูกต้องเราที่เป็นผู้ดูแลอยู่แล้ว อยากจะมีสิทธิ์ในการดูแลหรือจัดการทรัพย์สินอะไรของผู้ป่วยที่เราดูแลอยู่ให้ถูกต้องก็ยังไงก็ติดต่อเข้ามาทางสำนักงานเพื่อให้ช่วยเหลือแนะนำได้นะคะในเรื่องของการตั้งผู้พิทักษ์ก็ดีตั้งผู้อนุบาลก็ดีนะคะค่ะในเรื่องของอีกเรื่องนึงก็ที่ได้ยินนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดทนายความอาสาซึ่งทนายความอาสาของสำนักงานเราตอนนี้มีอยู่2ท่านด้วยกันที่คอยผัดเปลี่ยนนั่งเวรประจำสำนักงานคอยให้คำปรึกษากับทางผู้ร้องที่หรือประชาชนที่เข้ามาติดต่อนะคะยังไงคะจัดทนายความอาสาในเรื่องใดบ้างคะน้องกิฟ
1: ก็อาจจะเป็นในเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลในเรื่องของการฟ้องร้องนะคะหรือว่าต่อสู้คดีนะคะก็คือตัวเองโดนฟ้องอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะต้องการทนายในเรื่องของการเข้าไปช่วยต่อสู้คดีให้ยื่นคำให้การให้อะไรต่างๆนานานะคะแต่ว่าอาจจะต้องมาพิจารณาหลักเกณฑ์กันนิดนึงเนาะคือเราจริงๆเราก็อยากที่จะช่วยทุกรายที่มา ที่มาติดต่อเรานะคะแต่ว่าเนื่องจากจำนวนทนายความของเรามี2ท่านนะคะถึงแม้ว่าในอนาคตอาจจะมี3 นะคะ แต่ว่าก็เป็นจำนวนน้อยเราอาจจะไม่ได้สามารถที่จะช่วยทุกท่านได้หมดเลยนะคะ อาจจะต้องมาดูว่าเอ๊รายไหนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆหรือว่าอาจจะไม่ได้สามารถที่จะมีกำลังทรัพย์พอที่จะว่าจ้างทนายเองนะคะ ก็อันนี้อาจจะเป็นอยู่ในดุลพินิจของท่านอัยการจังหวัดอีกทีนึง
0: ค่ะว่าจะรับพิจารณาช่วยเหลือยังไงหรือว่ามีเหตุอะไรที่ไม่สามารถรับได้มันมีข้อกำหนดอยู่นะคะเพราะว่าจะบอกว่าเราช่วยทุกเรื่องมันก็ดูจะดูก โกหกไปนะคะแต่ว่าเราเข้ามาก่อนแล้วเข้ามาคุยว่าเรื่องนี้ทางทนายอาสาประจำสำนักงานเราสามารถที่จะช่วยว่าต่างแก้ต่างให้ได้หรือไม่นะคะนั่นในส่วนของทนายค่ะแล้วในเรื่องสุดท้ายนี่ฮอตฮิตเลยนะคะเป็นเรื่องของการตั้งผู้จัดการมรดกคณงกิฟต์อันนี้ไม่มีวันไหนคะที่ไม่มีเรื่องนี้เข้ามาในสำนักงานนะคะหลักๆเนี่ยยังไงดีคะตั้งผู้จัดการมรดก
1: อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีการตายกันทุกวัน
0: ตุยค่ะตุยค่ะดิฉันขออนุญาตใช้คำว่าตุย
1: เกิดแก่เจ็บตุยกันทุกวันก็หลักๆเนาะในเรื่องของการตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยก็จะต้องปรากฏเหตุขัดข้องนะคะที่คือไม่ได้หมายความว่าการตายทุกการตายต้องมีการตั้งผู้จัดการมรดกนะคะถ้าไม่ได้มีเหตุขัดข้องไม่ได้มีทรัพย์สินหนี้สินอะไรที่ต้องจัดการนะคะหรือว่ามีที่ต้องจัดการแต่ว่าสามารถจัดการกันได้โดยที่ไม่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกตรงนี้ก็อาจจะไม่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกนะคะในเบื้องต้นเนี่ยถ้ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันมีทรัพย์สินหนี้สินอะไรที่ต้องจัดการนะคะอาจจะลองไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันดูก่อนนะคะเช่นว่าถ้ามีในเรื่องของที่ดินที่จะต้องโอนหรือว่ารถที่จะต้องโอนอาจจะลองไปติดต่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถที่จะจัดการกันได้เลยไหม
0: ธนาคารอย่างเงี้ยค่ะก็ไปติดต่อทางแบงก์ก่อนว่าต้องใช้ต้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดกมาช่วยในเรื่องทรัพย์สินนั้นไหมบางที่ก็อาจจะต้องการบางที่ก็อาจจะไม่ต้องการก็ว่ากันไปด้วยข้อเท็จจริงต่างๆนะคะเพราะว่าก็อย่างที่ว่าค่ะโทรมาสอบถามก่อนว่าถ้าเคสนี้ทรัพย์นี้ต้องตั้งไหมหรือทรัพย์นี้ไม่ต้องตั้งหรือยังไงมันมีแต่ละของแต่ละคนอะเนื้อหาแต่ละคนรายละเอียดของแต่ละท่านมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันขอใช้ดุลยพินิจในการแบบเป็นว่ากันด้วยคิดเป็นเรื่องเป็นคนไปดีกว่าแต่หลักๆถ้าทางผู้ฟังครอบครัวไหนที่พอจะเขาเรียกอะไรอะบางที่บางครอบครัวเขาจัดสรรกันได้ดีมากเลยนะคะหมายถึงว่ามรดกทุกอย่างเขาก็จัดสรรแล้วก็เขาเผื่อเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเนาะบางทีเขาก็เตรียมตัวเตรียมการไว้เผื่อเกิดเหตุต่างๆพวกนี้ไว้พร้อมกับอีกอันนึงถ้าเราไม่ต้องการให้มรดกนั้นไปได้แก่คนไหนคนนั้นมันต้องมีการทำอะไรคะ
1: อาจจะต้องทำพินัยกรรม
0: นั่นแหละ
1: พ
0: ิน
1: ัยกรรมเนี่ยมีหลายประเภทแต่ว่าแนะนำให้ถ้าไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงนะคะก็แนะนำให้ไปติดต่อที่อำเภอดูก็ได้ก็จะเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืองนะคะเรียกว่าพินัยกรรมฝ่ายเมืองซึ่งมันก็จะถูกต้องตามแบบแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีความรู้แล้วเราทำพินัยกรรมขึ้นมาเองเนี่ยพินัยกรรมอาจจะส่งผลให้พินัยกรรมเป็นโมฆะก็คือหมายถึงว่าไม่มีผลบังคับได้เพราะว่าพินัยกรรมแต่ละแบบแต่ละประเภทเนี่ยมันมีแบบของมันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าทายาทเนี่ยรู้ว่าผู้ตายเคยทำพินัยกรรมไว้นะคะถ้าไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งมาติดต่อที่เราเนี่ยอาจจะต้องบอกข้อเท็จจริงในส่วนนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็คร่าวๆเนาะของภารกิจเรานะคะเดี๋ยวนะทุกอย่างเนี่ยที่เราบริการทั้งหลายทั้งปวน1 2 3 4 5 6 7เนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายมั้ยคะ
1: ไม่มีเลยค่ะแม้แต่บาทเดียว
0: สำนักงานเรานะคะขอย้ําสำนักงานเรานะคะแต่มันจะมีค่าจ่ายเกิดขึ้นที่
1: ศาลนะคะเขาเรียกว่าเป็นค่าธรรมเนียมศาล
0: ซึ่ง
1: อย่างเช่นว่าแต่ค่าธรรมเนียมศาลที่เนี้ยก็คือเป็นกรณีที่จะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลนะคะเช่นยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะมีค่าธรรมเนียมศาล200 บาทนะคะถ้าเจ้ามรดก1คนก็200 บาทเจ้ามรดก2คนก็คือ400 บาทนะคะมีค่าธรรมเนียมศาลเท่านั้นแต่ว่าในส่วนของการดำเนินการของทางพนักงานอัยการนะคะของทางสำนักงานเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ
0: ค่ะพวกเรายินดีบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะมันอาจจะบางท่านอาจจะมารอนานบ้างช้าบ้างเร็วบ้างเราก็ต้องขออภัยในจุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงบางท่านโทรศัพท์มาอันนี้มีเสียงเข้าหูมาเล็กน้อยว่าโทรมาไม่มีคนรับเลยเราก็แบบประมาณว่าจริงๆเราทำงานอยู่นะคะแต่ว่าทำอยู่ด้านหน้าด้วยโทรศัพท์เรามีอยู่สายเดียวนะคะแล้วก็น้องทุกคนให้บริการอยู่ด้านหน้าขออนุญาตให้ทุกท่านขยันในการโทรตื้อพวกเราหน่อยยังไงโทรมาง้อพวกเราหน่อยเราอยากจะให้คำปรึกษา
1: บางทีสายไม่ว่างหรือสายว่างแต่ไม่มีคนรับ
0: ใช่ค่ะก็โทรมาหน่อยแต่ได้บางทีได้ฟีดแบ็กมาจากชาวบ้านว่าเอ๊ะโทรศัพท์เสียหรือเปล่าเอ๊ะไม่มีคนรับหรอไม่มาทำงานหรอไม่ใช่ค่ะทุกสายมีเจ้าหน้าที่รับแต่ถ้าเจ้าหน้าที่บริการอยู่ด้านหน้านั่นแหละค่ะอาจจะไม่มี าจจะไม่มีคนรับแต่ให้ท่านตื้อพวกเราหน่อยนะเรารับรองว่าเรารับแน่นอนอ่ะท้ายที่สุดในท้ายรายการนี้นะคะ
1: โทรมาในเวลาราชการ
0: โทรมาในราชการค่ะท้ายที่สุดฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนสิงหาคาบเกี่ยวไปถึงกันยานะกิจกรรมแรกก็คือวันที่17สิงหาคม2569นะคะเวลา8โมงเป็นต้นไปเรามีจังหวัดเคลื่อนที่เราร่วมกับทางจังหวัดลำพูนนะคะโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดเคลื่อนที่นะคะประจำปี2569ครั้งที่8ณศูนย์กีฬาและนันทนาการจามทีวีเทศบาลตำบลบ้านกลางตำบลบ้านกลางนะพบกับพวกเรานะคะเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะไปออกบูธร่วมกับทางจังหวัดนะคะก็พบกับดิฉันสองคนเนี่ยพี่บลาน้องกิฟนะคะก็ส่วนใหญ่ไปสแตนบายอยู่ที่จังหวัดเคลื่อนที่อยู่แล้วนะคะอย่าลืมแวะไปทักทายพวกเรานะไม่มีปัญหากฎหมายแต่เราก็ไปทักทายสวัสดีกันได้ตลอดนะคะ
1: หรือถ้ามีก็สามารถไปเจอพวกเราในวันนั้นเพื่อที่จะสอบถามในวันน
0: ั้
1: น
0: ใช่ใช่ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ทุกเดือนนะคะอันนี้เป็นสัมพันธ์ให้จังหวัดด้วยว่าจะมีบูธของพวกเราไปตั้งอยู่แล้วก็จะมีของเล็กๆน้อยๆไปฝากในการปรึกษาด้วยนะคะและอีกกิจกรรมนึงก็คือในวันที่9กันยายน2569ก็ตั้งแต่เวลา 8:30 เป็นต้นไปนะคะเรามีการจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ไก่เกี่ยและประนอมพิพาทประจำปีงบประมาณ2569นะคะให้แก่ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้ไก่เกี่ยที่ได้ขึ้นทะเบียนคณะกรรมการหมู่บ้านและที่สำคัญก็คือให้กับประชาชนผู้ที่ให้ความสนใจนะคะในเขตพื้นที่อำเภอป่าซางนะคะไปพบกับพวกเราได้นะคะเราจัดอบรมกันเต็มวันนะคะยินดีที่จะให้คำปรึกษากับทุกท่านในเขตพื้นที่อำเภอป่าซางนะคะท่านใดที่อยู่ในพื้นที่นะคะมีปัญหากฎหมายที่อยากจะปรึกษาก็ไปพบกับพวกเราได้นะคะท้ายที่สุดนี้ก็นี่แหละค่ะฝากเบอร์โทรที่บอกเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวเราจะบอกให้ท้ายรายการนะคะซึ่งมีอยู่เบอร์เดียวจริงๆนะคะเบอร์โทรของเรานะคะก็คือ0535607522อันนี้มีเบอร์เดียวโดดๆเลยนะคะสามารถโทรไปก็เจอกับน้องกิฟต์นิติกรแล้วก็ทนายท่านอื่นเป็นผู้รับสายนะคะค่ะก็เนาะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาของพวกเรา2คนนะคะน้องกิฟแล้วก็พี่พอล่านะคะก็มีโอกาสเดี๋ยววันไหนพุธไหนก็มาเจอกับพวกเราได้อีกในเรื่องของภารกิจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการนะคะคุ้มครองสิทธิ์
1: รวมถึงในเรื่องของข้อกฎหมายน่ารู้ต่างๆใกล้ตัว
0: ค่ะ
1: บางทีเหมือนเป็นตู้ยาสามัญประจำบ้านเนาะรู้ไว้ใช่ว่านะคะบางทีเราฟังผ่านๆแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงเนี่ยเราจะได้หยิบมาใช้ได้
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: และนอกจากเบอร์โทรของเรานะคะเบอร์โทรสำนักงานเรามีเบอร์โทรกลางเรามีสายด่วนปรึกษาอัยการนะคะอันนี้เป็นสายเข้าสู่เซ็นเตอร์เลยนะคะ1157ค่ะ1157 4ตัวนี้โทรเข้าแล้วเขาจะมีคอลเลนเตอร์คอยรับอยู่ว่าเรื่องของท่านควรจะไปที่ไหนยังไงนะคะจำแค่2เบอร์เนี่ยค่ะ0535607522และสายด่วน1157นะคะสำหรับวันนี้เรา2คนนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยพบเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าโน้มสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วจากเหตุติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิล็อกขี้จังหวัดกาญจนบุรีและปลอดภัยดี
9: นายอรรถพลเจริญจันทราอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังขาดการติดต่อว่าขณะนี้พบตัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายแล้วประกอบด้วยนายสมชายสันทัศน์อายุ44ปีนายพรพวิชฉิมพลีอายุ31ปีและนายพาจือสังขละวิกูลอายุ29ปีได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเมื่อวันที่8สิงหาคมเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกริงแกะซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขุดดินและร่อนแร่ทองคำก่อนขาดการติดต่อหลังจากวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิร็อกขี้เนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้สภาพอากาศปิดจากอิทธิพลของพายุช่วง3วันที่ผ่านมาภาพรวมสภาพร่างกายปลอดภัยดีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับมายังหน่วยจึงสร้างความโล่งใจให้กับผู้บัญชาการและครอบครัวขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้หน่วยงานดูแลสภาพร่างกายและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายอย่างใกล้ชิดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจค้นหาและให้ความช่วยเหลือจนสามารถนำเจ้าหน้าที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และต่อยอดผ้าไทยสู่เวทีโลก
10: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติพร้อมจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิด ทุนทางวัฒนธรรมหรือเลกาซีสาขาแฟชั่นณลานทาราฮอลชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการต่อยอดการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไทยรวมทั้งยังส่งเสริมผู้ประกอบการผ้าไทยในทุกภูมิภาคที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจในสาขาแฟชั่นนำแรงบันดาลใจจากชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสู่แฟชั่นสมัยใหม่และเผยแพร่สู่เวทีโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ทางการเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ในช่องแคบบับอามาเดบทางใต้สุดของทะเลแดงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียและนานาชาติออกแถลงการณ์ที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงขีปนาวุธโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ที่มีชื่อว่าติฮามะขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบบับอานบันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายด้านกระทรวงการต่างประเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนประนามการโจมตีครั้งนี้พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่นายายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียที่บรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในช่องแคบบับอามาเดบแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไป
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
13: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
14: ส ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
15: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
14: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
17: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
18: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
16: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันพุธแบบนี้นะครับผมบ่ายสองในช่วงบ่ายๆแบบนี้เรามาอยู่ด้วยกันกับ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทะปิงกันนะครับรายการนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้นะครับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภัยของยาเสพติดเนาะเนื่องจากว่าบ้านเราเนาะต้องบอกว่าในแถบชายแดนเนาะก็ยังมีในเรื่องของการจับกุมนะครับในเรื่องของยาเสพติดซึ่งบ้านเรานะครับผมก็อาจจะยังไม่ติดชายแดนนะครับแต่ว่าในเรื่องของยาเสพติดเมื่อไหร่ที่มันเข้ามาสู่ประเทศของเราเนาะสิ่งที่ตามมาก็คือมันอาจจะกระจายเข้ามาถึงนะครับผมน้องๆหรือว่าเยาวชนกันหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับก็จะทำให้หลายๆคนเนาะเกิดปัญหาแน่นอนเลยว่าผู้เสพผู้สูบนะต่างๆก็จะเจอปัญหาในเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะและที่สำคัญเลยมันจะส่งผลกระทบนะไปวงกว้างกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนสังคมหรือระดับประเทศนะครับดังนั้นแล้วเราเลยอยากจะสร้างความตระหนักรู้นะครับให้กับพี่น้องชาวลำพูนเพื่อที่จะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในเรื่องของการป้องกันต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเบาะแสการเป็นหูเป็นตาหรือแม้แต่นะครับผมการดูแลน้องๆนะครับที่อยู่ในบ้านด้วยความรักความเป็นห่วงนะครับก็จะทำให้สร้างนะครับรั้วป้องกันยาเสพติดนะไม่ว่าจะทิศทางไหนก็ตามนะที่สำคัญรั้วทางใจเนาะสำคัญที่สุดเลยนะครับกับการที่จะทำให้น้องๆเยาวชนนะเติบโตมาห่างไกลยาเสพติดนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะนำในเรื่องของข้อมูลข่าวสารมาฝากกันวันนี้มีการอัปเดตข้อมูลนะมียาเสพติดแบบว่าชนิดใหม่ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยกันมาเล่าให้ฟังนะครับรวมไปถึงนะในเรื่องของไอซ์นะครับผมที่อาจจะแพร่หลายในกลุ่มของเยาวชนวันนี้มาติดตามกันสักหน่อยนะครับแต่พักฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดกันครับ

กลับเข้าสู่รายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับผมกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันท้าปิงครับผมทุกวันพุธแบบนี้เรามาสร้างความตระหนักรู้เพื่อเป็นรั้วป้องกันในเรื่องของยาเสพติดในจังหวัดลำพูนของเรากันนะครับผมเหตุการณ์นี้ที่จะเล่าให้ฟังนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนแต่แน่นอนเลยว่าอัปเดตเป็นข้อมูลข่าวสารเนาะเผื่อว่าบางครั้งบางทีนะเราอาจจะเป็นคนที่พบเห็นมันแล้วก็จะได้ช่วยกันในการป้องกันเยาวชนของลำพูนกันสักหน่อยนะครับก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะได้ยินนะชื่อยาเสพติดหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะยาอียาบ้านะครับคีตามีนไอซ์ต่างๆนะครับผมแต่วันนี้ยาเสพติดชนิดใหม่ที่กำลังถูกจับตาเป็นพิเศษนั่นก็คือ 2CB หรือว่า 2CB นั่นเองนะครับผมซึ่งล่าสุดเลยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ที่เรารู้จักกันออกมาเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่เขาสามารถตรวจยึดนะครับของกลางครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศได้นะวันนี้เอาข่าวนี้มาฝากกันนะเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญมากอยากจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็คนที่มีเยาวชนนะอยู่ในครอบครัวเพราะมันเป็นยาเสพติดนะชนิดใหม่ที่กำลังเริ่มแพร่ระบาดนะครับผมแล้วก็มีอันตรายอย่างมากเลยซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับสามารถจับกุมนะครับผมยาเสพติดชนิดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันว่า 2CB นะเลข2แล้วก็ CB นี่แหละครับได้บริเวณชายแดนจังหวัดนครพนมหลังจากส่งตรวจพิสูจน์นะครับเขาบอกว่าสารเนี้ยหรือว่า 2CB เนี่ยมีปริมาณมากถึง11กิโลกรัมซึ่งถือเป็นการตรวจยึดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีรายงานมาด้วยเหตุการณ์นี้นะครับทำให้สำนักงานปปส.นี่แหละครับต้องออกมานะครับเตือนพี่น้องประชาชนเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าขบวนการยาเสพติดกำลังพยายามนำยาเสพติดชนิดใหม่นะครับเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นหลายคนคงสงสัยนะครับว่า 2CB หรือว่า 2CB นี่นะคืออะไรนะครับผมไอสารตัวที่เรียกว่า 2CB นะครับเป็นสารชนิดใหม่นะครับผมสารเสพติดในกลุ่มที่เรียกว่าสารออกฤทธิ์ต่อจิตแล้วก็ประสาทชนิดใหม่นะเป็นหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นยาเสพติดรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อให้มีฤทธิ์นะครับคล้ายยาเสพติดเดิมแต่หลายครั้งนะครับผมผู้เสพอาจไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยซ้ำนะครับว่ากำลังใช้สารเสพติดชนิดใดอยู่ในประเทศของเรานะสารเสพติดชนิดนี้นะครับผมเริ่มแพร่ระบาดในงานปาร์ตี้สถานบันเทิงหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวกลางคืนนั่นเองส่วนของประเทศไทยของเรานะครับแม้จะยังพบไม่มากนักนะแต่เมื่อเทียบกับยาเสพติดชนิดอื่นแต่การตรวจยึดครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณสำคัญมากๆเลยว่าทุกฝ่ายอาจจะต้องมาเฝ้าระวังอย่างจริงจังกันแล้วสำหรับรูปแบบของ 2CB นะครับพบได้2ประเภทหลักๆ2แบบหลักๆเลยก็คือแบบยาเม็ดยานะครับผมแล้วก็เป็นแบบคล้ายยาอีนะครับผมอีกส่วนที่2นะเป็นแบบผงหรือแบบเป็นผลึกสีขาวตรงนี้แหละเองแหละครับผมทำให้หลายคนอาจเข้าใจผิดเพราะรูปลักษณ์ภายนอกแทบแยกไม่ออกเลยว่าเป็นสารเสพติดเหมือนที่อื่นน่ะมันเหมือนแยกยากเนาะกับสารเสพติดอย่างอื่นๆที่น่ากังวลก็คือผู้ซื้อบางคนนะครับอาจไม่รู้เลยนะครับว่าสิ่งที่ได้รับไม่ใช่ยาอีแต่เป็น 2CB นั่นเองซึ่งออกฤทธิ์แตกต่างกันนะครับแล้วก็เสี่ยงอันตรายอย่างมากเลยนะครับแล้วสารเสพติดชนิดนี้เนี่ยออกฤทธิ์อย่างไรบ้างนะผู้เชี่ยวชาญเขาได้อธิบายว่า 2CB เนี่ยนะครับผมมีฤทธิ์ทั้งกระตุ้นประสาทและหลอนประสาทด้วยผลที่เกิดขึ้นนะจะทำให้อยู่คนที่ได้รับปริมาณมากๆค่ะได้รับปริมาณมากๆนะครับผมก็อาจจะแบบว่าอันตรายมากๆแต่ถ้าได้รับในปริมาณที่ยังไม่มากนะครับผู้เสพอาจจะรู้สึกแบบเคลิบเคลิ้มมีความสุขผิดปกติการรับรู้เปลี่ยนไปนะครับผมเห็นสีสันหรือเสียงแปลกไปจากเดิมนะครับผมหรือแปลกไปจากความเป็นจริงนั่นเองรวมถึงอาจเกิดอาการแบบว่าเห็นภาพหลอนหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าอาการเหล่านี้เป็นความสนุกหรือความตื่นเต้นแต่ในความเป็นจริงแล้วสมองกำลังทำงานผิดปกตินั่นเองและผู้เสพอาจไม่อาจสามารถควบคุมตัวเองได้หรือไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้แต่หากนะครับได้รับในปริมาณที่มากเนาะอันตรายจะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะผู้เสพอาจมีอาการคลุ้มคลั่งควบคุมตัวเองไม่ได้นะหัวใจเต้นผิดปกติด้วยความดันโลหิตสูงอุณหภูมิร่างกายสูงมากนะครับในบางรายอาจเกิดภาวะเป็นพิษเฉียบพลันนะครับซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้เลยซึ่งที่แบบว่า
น่าห่วงยิ่งกว่านั้นนะครับผมไอสารที่เรียกว่า 2CB เนี่ยไปผสมกับยาเสพติดชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นยาอีหรือคีตามีนนะครับผมการใช้สารหลายชนิดหลายตัวพร้อมกันนะอาจจะทำให้ฤทธิ์ยาเสริมกันนะครับอย่างคาดเดาไม่ได้เลยส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในภาวะหัวใจล้มเหลวได้มีการชักมีหมดสติหรืออาจจะเสียชีวิตได้เลยเพิ่มความเสี่ยงสูงขึ้นมากเลยนะครับแพทย์นะครับเขาจึงออกมาเตือนท่านผู้ฟังแล้วก็เตือนพี่น้องชาวไทยว่าไม่มีวิธีใดนะครับที่คาดเดาได้ว่าร่างกายของแต่ละคนจะตอบสนองต่อสารชนิดนี้อย่างไรแม้จะเป็นปริมาณที่ผู้เสพบางคนนะบอกว่าไม่เยอะแต่อาจจะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้เหมือนกับเวลาเรากินยาแล้วมันแพ้ยาเนาะนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วยังมีผลทางกฎหมายด้วยนะครับผมประเทศไทยนะครับ2CB เนี่ยถูกจัดเป็นสารเสพติดให้โทษประเภท1เลยนะครับผมหมายความว่าผู้ที่ลักลอบผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือแม้แต่นะครับมีไว้ครอบครองเนาะล้วนมีความผิดตามกฎหมายนะครับผมมีโทษรุนแรงดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการรับฝากการถือแทนหรือการทดลองเพียงครั้งเดียวก็อาจนำไปสู่การถูกดำเนินคดีได้ปปส.ก็ระบุว่านะครับขณะนี้กำลังเร่งติดตามนะในเรื่องของสถานการณ์ 2CB นะครับอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้สารตัวนี้แพร่ระบาดในประเทศไทยไปมากกว่านี้อีกเรื่องนึงที่สำคัญนะบทบาทของพี่น้องประชาชนหรือท่านผู้ฟังสำคัญเช่นกันนะหากพบเห็นพฤติกรรมที่ต้องสงสัยแล้วก็ลักลอบนะครับการที่ขายยาเสพยานะครับแจ้งเบาะแสได้นะครับผมแจ้งไปเลยที่สายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงโดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับแน่นอนเลยก่อนจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นเขาก็จะดำเนินการเนาะไม่ต้องห่วงว่าข้อมูลที่เราแจ้งไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ตัวตนของท่านมันจะไม่มีการทำให้คนอื่นรู้แน่นอนนะครับอยากจะให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะแล้วก็อยากฝากไว้สั้นๆละกันเนาะยาเสพติดในปัจจุบันนะไม่ได้มีเพียงแบบชนิดเดิมๆที่เราคุ้นเคยหรือเคยได้ยินนะครับแต่มีการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลาหลายชนิดมีหน้าตาคล้ายขนมบางชนิดก็รู้สึกว่ามันออกฤทธิ์แบบว่าทุกคนแบบเหมือนว่ามันไม่รุนแรงนักแต่ที่จริงแล้วนะสารเสพติดยังไงแล้วเขาบอกอยู่แล้วเป็นสารเสพแล้วติดผลที่กระทบก็คือกระทบทั้งร่างกายกระทบทั้งจิตใจรวมไปถึงกระทบครอบครัวหรือแม้แต่สภาพสังคมในชุมชนของเราดังนั้นแล้วไม่มีอะไรดีเลยนะครับในเรื่องของยาเสพติดฝากไว้ด้วยยาเสพติดชนิดใหม่เริ่มมาแล้วนะครับผมอยากจะให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับ

ื่อช่วงที่แล้วนะครับผมเราได้พูดคุยกันไปในเรื่องของยาเสพติดชนิดใหม่นะ 2CB นั่นเองนะครับซึ่งมีผลนะฮะในเรื่องของสภาพร่างกายมากๆเลยหากได้รับในปริมาณไม่ว่าจะน้อยจะมากก็ไม่ควรได้รับเนาะดังนั้นแล้วก็ดูแลกันด้วยสอดส่องดูแลนะครับผมเหมือนที่บอกไว้1386สายด่วนปปส.ใครที่มีเบาะแสแจ้งเข้าไปได้นะครับผมวันนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะพูดในเรื่องของยาเสพติดเนาะแต่มีอีกเรื่องนึงนะยาเสพติดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการถูกหลอกนะแม้แต่การซื้อขายยาเสพติดก็เป็นเรื่องที่สามารถถูกหลอกกันได้อันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่มาจากปปส.เนาะไอซ์ทิปนะครับผมเมื่อยาเสพติดยังถูกปลอมปนนะครับผมคนเสพยิ่งเสี่ยงอันตรายแค่เสพยาเสพติดก็เสี่ยงอันตรายมากแล้วตอนนี้มียาเสพติดปลอมด้วยนะครับผมเคยมีคำพูดที่ว่าของปลอมมันอันตรายแต่ยาเสพติดเนาะเรื่องนี้ยังน่ากลัวกว่านะครับเพราะล่าสุดเลยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและป้องปราบปรามยาเสพติดเนาะปปส.ออกมาเตือนภัยนะครับผมสิ่งที่เรียกว่าไอซ์ทิปนะซึ่งกำลังเริ่มพบมากนะในขบวนการค้ายาเสพติดหลายคนอาจคิดว่าไอซ์ก็อันตรายอยู่แล้วแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้คือคนเสพไม่ได้เสี่ยงแค่พิษของยาเสพติดนะแต่ยังอาจกำลังดูดสารเคมีบางอย่างที่อันตรายซึ่งพ่อค้านำมาปนเปื้อนหรือเอามาปลอมปนนะครับผมหวังให้ได้กำไรมหาศาลนั่นเองคำถามก็คือว่าคนที่เสพตอนนี้เสพเข้าไปเขาสูดอะไรเข้าไปอยู่นะปปส.ได้ระบุว่าขบวนการค้ายาเสพติดนะบางกลุ่มนำสารเคมีราคาถูกมาผสมกับไอซ์ซึ่งเพิ่มปริมาณยาทำให้ขายได้มากขึ้นโดยนะครับต้นทุนก็จะต่ำลงแต่ผู้ที่ต้องรับผลกรรมหรือรับผลกระทบนี่แหละก็คือคนที่เสพนะครับผมไม่รู้ว่ากำลังเสพสารอะไรเข้าไปสู่ร่างกายนะแค่สารเสพติดก็หนักพออยู่แล้วตอนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสพสารอะไรสารที่พบนะครับถูกนำมาปนเปื้อนมีทั้งสารส้มนะครับผมแล้วก็โพแทสเซียมไนเตรตเนาะซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมและเป็นส่วนประกอบของวัตถุระเบิดบางชนิดไม่ใช่สารที่ควรเข้าสู่ร่างกายนอกจากนี้กระบวนการนะครับผลิตยาเสพติดจำนวนมากยังไม่ได้อยู่ในโรงงานหรือที่แบบสะอาดหรือได้รับมาตรฐานหรอกครับแต่ผลิตในพื้นที่สกปรกด้วยเสื่อมโทรมด้วยทำให้เกิดการปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราหรือแม้แต่สารเคมีตกค้างอื่นๆนะรวมถึงสิ่งสกปรกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันไม่ถูกสุขลักษณะเนาะแต่ที่จริงแล้วสารเคมีเหล่านี้เนาะหรือว่าสารเสพติดเนาะมันก็ไม่ถูกสุขลักษณะอยู่แล้วแต่นี่มันเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปนะครับผมเมื่อสูดเข้าไปนะครับสารเหล่านี้ก็จะเข้าไปสู่ปอดโดยตรงเลยก่อนจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วหลายคนคิดว่าลองครั้งเดียวคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนะครับผมแต่ในความเป็นจริงแล้วร่างกายไม่สามารถแยกได้นะว่าสารใดเป็นของแท้หรือของปลอมทุกอย่างถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทันทีแล้วก็ทั้งหมดและอาจนำไปทำให้เกิดการอันตรายที่มากขึ้นนะครับมาดูกันนะครับว่าไอซ์นะครับผมว่ามันอันตรายยังไงบ้างไอซ์หรือแอมเฟตามีนนะชนิดผลึกเป็นสารกระตุ้นนะครับผมประสาทที่ออกฤทธิ์รุนแรงนะครับกว่ายาบ้าหลายเท่าด้วยเมื่อเสพเข้าไปเนาะผู้เสพจะรู้สึกแบบตื่นตัวผิดปกติไม่ว่าจะไม่ง่วงไม่หิวนะครับผมมีแรงทำกิจกรรมนะครับต่อเนื่องหลายชั่วโมงบางคนรู้สึกมั่นใจมากกว่าเดิมนะครับพูดมากขึ้นหรือคิดว่าตัวเองทำอะไรก็ได้ก็มีนะครับผมและความรู้สึกเหล่านี้นะครับเป็นเพียงผลนะครับจากการที่สมองถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงเมื่อฤทธิ์ยาหมดลงร่างกายก็จะอ่อนล้าอ่อนเพลียอย่างหนักเลยนะครับนอนไม่หลับบ้างบางคนหลับยาวผิดปกติและเกิดเป็นภาวะซึมเศร้ารุนแรงได้การเสพยาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะไอซ์เนาะทำให้สมองถูกทำลายผู้เสพจำนวนมากนะครับเริ่มมีปัญหาความจำเสื่อมสมาธิสั้นคิดช้าลงตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยจะได้นะครับบางรายเกิดอาการหวาดระแวงก็มีคิดว่าคนอื่นจะมาทำร้ายตัวเองนะครับผมทั้งที่ความจริงๆแล้วอาการเหล่านี้ไม่เคยมีอยู่เลยนะครับผมอาการประสาทหลอนนะครับผมอาจทำให้ได้ยินเสียงแปลกๆเห็นภาพหลอนๆพฤติกรรมเหล่านี้แหละครับผมเกิดจากการเสพไอซ์นะครับผมไอซ์ก็อันตรายอยู่แล้วตอนนี้มีไอซ์ปลอมที่อันตรายมากกว่าด้วยผลกระทบนะครับไม่ได้เกิดกับแค่สมองนะไอซ์ยังส่งผลต่อหัวใจหลอดเลือดนะครับทำให้หัวใจติดเต้นผิดปกติความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการหัวใจวายได้ใช่นะครับผมหลายคนอายุยังน้อยแต่กลับเสียชีวิตจากการหัวใจล้มเหลวเพราะร่างกายรับการกระตุ้นมากเกินไปไม่ไหวนั่นเองนะครับผมด้วยสารเคมีที่อันตรายแล้วก็
ความเสี่ยงนะที่อาจจะเกิดรุนแรงมากขึ้นสารเสพติดเหล่านี้ไม่ควรที่จะเข้าไปสู่ร่างกายของเราเลยนะครับผมผลกระทบทางสังคมรุนแรงไม่แพ้กันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวการเรียนนะครับหรือแม้แต่การทำงานเนาะอาจจะทำให้เราเสียงานเสียการเสียในเรื่องของเพื่อนฝูงและที่สำคัญครอบครัวด้วยนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าไอซ์ที่แท้ก็ยังอันตรายเลยนะตอนนี้มีไอซ์ปลอมมาอีกนะครับผมต้องบอกว่าวงการยาเนาะไม่มีคำว่ายาเสพติดนะไม่มีคำว่าของดีหรือของปลอดภัยหรอกนะครับผมไอซ์ยังไงไม่ว่าจะแท้จะปลอมล้วนเป็นสารอันตรายทั้งสิ้นนะที่มันมีส่งผลต่อสมองร่างกายแล้วก็อนาคตของผู้เสพเหมือนที่น้องอันได้บอกไปนะครับผมหากพบเห็นนะย้ำกันอีกสักรอบละกันหากพบเห็นความผิดปกติลักลอบผลิตลักลอบซื้อขายนะครับหรือแม้แต่การเสพนะครับสามารถแจ้งสายด่วนปปส.ได้1386ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมช่วยกันหยุดยั้งเนาะ1การแจ้งของท่าน1การเป็นเบาะแสเป็นหูเป็นตาของท่านนะครับก็จะช่วยให้ลำพูนของเราปลอดภัยจากยาเสพติดมากขึ้นนั่นเอง

0: Mày đoán chuẩn không mày?
1: ท้ายรายการ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดกันแล้วนะครับผมเหมือนที่บอกกันไว้นะกิจกรรมบ้านเรามีเยอะมากๆเลยนะครับผมดังนั้นแล้ววัยรุ่นวัยใสนะครับผมหรือว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะสามารถหากิจกรรมอื่นๆทำได้นะครับผมเครียดมากก็ไปออกกำลังกายเครียดมากก็ไปหากิจวัตรประจำวันที่เรารู้สึกว่าไม่มีความสุขทำที่นอกเหนือจากการใช้สารเสพติดนะครับผมบางทีเนาะที่พึ่งเราอาจจะมีมากกว่าสารเสพติดก็ได้สารเสพติดเป็นที่พึ่งที่ให้โทษคุณมากกว่าประโยชน์แน่นอนนะครับต้องบอกอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เราพูดคุยกันไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจนะครอบครัวสังคมนะครับที่สำคัญเลยตอนนี้มีของปลอมอีกนะครับผมของจริงนะยังเสพเข้าไปแล้วยังมีผลกระทบขนาดนี้เลยของปลอมยิ่งมีผลกระทบหนักเข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นแล้วฝากไว้ด้วยหากใครนะครับผมที่อยู่ในจังหวัดลำพูนและพบเห็นในเรื่องของความไม่ปกตินะในเรื่องของการซื้อการขายการผลิตก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของยาเสพติด1386ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมสามารถโทรแจ้งได้สายด่วนปปส.ข้อมูลของท่านก็จะถูกปิดเป็นความลับและเขาก็จะดำเนินการเพื่อให้บ้านเราปลอดภัยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อความปลอดภัยของเยาวชนบ้านเรานะครับผมสำหรับวันนี้ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการได้ข้อสรุปการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียกลางเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
6: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
5: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
6: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียหลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมินสุขอนามัยคาดการได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี
9: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าความคืบหน้าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้ง2ฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยหรือ SPS ระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาและไทยได้ไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าขายระหว่างกันได้เช่นเดียวกับดาโต้สรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าการหารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วและคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้รวมถึงคาดว่าจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ภาคเอกชนชื่นชมรัฐบาลเร่งปลดล็อกกฎระเบียบธุรกิจ11เรื่องเร่งด่วนพร้อมปรับกฎหมายโลจิสติกลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันภาคเอกชนไทย
10: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ชื่นชมรัฐบาลที่เร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกกร.โดยจากข้อเสนอของกกร. 58เรื่องมี11เรื่องเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีล่าสุดรัฐบาลเห็นชอบหลักการปลดล็อกกฎระเบียบด้านโลจิสติกทั้งการปรับกฎหมายการนำผ่านและการขายลำให้ใช้ระบบจดแจ้งสำหรับกิจกรรมความเสี่ยงต่ำและปรับความสูงรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตแบบ High Q จาก 4.2 เมตรเป็น 4.6 เมตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้กกร.เชื่อว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะลดขั้นตอนและต้นทุนลดการใช้ดุลพินิจ ตลอดจนเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเพื่อต่อบรรยากาศการลงทุนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการขนส่งโลจิสติกของภูมิภาคได้อย่างแท้จริงรวมถึงส่งเสริมไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและโลจิสติกของภูมิภาคปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาพร้อมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชน
11: นายรุษลันเจนิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองขณะเดียวกันจังหวัดเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.เพื่อกำกับติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดูแลความปลอดภัยพร้อมเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เหตุการณ์ความบสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าตีขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮื้อมั่นคงบ่ตระหนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่จำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
5: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
4: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
6: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
5: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
6: โอเคครับลูก
7: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz และวันนี้ป้ากันกลับกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงอยู่กับผมดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ก็มีเพลงจะหื้อฟังเยอะๆนะครับสำหรับข่าวสารเบาๆน้องคุณผู้ฟังได้รับฟังกันชิลๆนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดนะวันหยุดพักผ่อนก็ฟังเพลงกันสบายๆกันนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดเนาะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นะครับวันเจ้าวันนี้นะ6โมงกึ่งนะที่วัดพระธาตุอันดิพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์นะแล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีพระเทพรัตนนายกนะครับเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเนาะเจ้าอาวาสวัดพระธาตุอันดิพูนชัยวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายโยธินประสงค์ความดีนางสาวเบญจวรรณมีเผือครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนทั้งสองท่านนะมีนางสาวณัฐนางมีนางณัฐพรชูวงศ์เนาะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการอัยการศาลทหารตำรวจเนาะและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่จังหวัดลำพูนจัดขึ้นในเมื่อเวลา 6:30 นของเจ้าวันที่12สิงหาคม2569ครับ

นะแล้วก็กลับเข้ามาปากันในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบกินกุ้งนะครับพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะวันนี้นะครับก็เริ่มจำหน่ายกุ้งนะในกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569นะครับก็ระหว่างวันที่11ถึง12สิงหาคม2569นะครับเหมือนเปิ่นจะมีตีห้ากุ้งนี่2พื้นที่นะครับสถานที่แรกนี่ก็จะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนก็มีการนัดรับกุ้งนะครับวันที่10โมงนะถึง15นาฬิกานะครับแล้วก็สถานที่แห่งที่1ก็คืองานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนแล้วก็จะจัดที่บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอันนี้ก็จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสายกุ้งนะครับสายที่ชอบกุ้งนะก็ไปซื้อเลือกซื้อกันได้กุ้งขาวตัวโตๆเนื้อแน่นหวานฉ่ำนี่นะในราคาสุดพิเศษเนาะลดแรงเอาใจสายกินนะครับกับบอดี้ลืมเนอร์วันเวลาจำหน่าย11 12สิงหาคม2569นะครับสถานที่ที่เป็นบริการพิเศษนี่นะ Pick up point เนี่ยนะครับก็จะเป็นบริการสั่งจองล่วงหน้านะครับก็จองได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนเนาะตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนก็มีการนัดรับกุ้งเนาะ10นาฬิกาถึง15นาฬิกาแห่งพื้นที่1ครับที่งานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนนะครับบริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองลำพูนนะครับอันนี้ก็เริ่มขายตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับราคาพิเศษนะจะส่งตรงจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับกุ้งไส้ 3XL นี่นะขนาด18ถึง32ตัวต่อกิโลกรัมนี่ราคาพิเศษเลยนะครับบดถึง300บาทนะครับไส้แอลก็มี43ถึง48ตัวนี่ราคา200ต้นๆต่ออันนะคุณผู้ฟังก็ใครชอบกินกุ้งนะก็ไปก่อนกันได้นะครับบริการพิกอัพพอยต์ก็ได้หรือว่าไปซื้อที่ในงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนก็ได้นะครับคุณผู้ฟังและก็แถมเรื่องหนึ่งตีทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะฝากประชาสัมพันธ์มานั่นก็คือนะครับการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการในโครงการโลคอลเทรดเซ็นเตอร์โลคอลเทรดเซ็นเตอร์ซื้อง่ายขายคล่องนะเปิดรับสมัครฟรีนะครับกับชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมเวิร์กช็อป2วันเต็มๆเลยนะครับเพื่อเป็นการอัปเกรดความรู้นะครับเติมเครื่องมือใหม่ๆนะและเชื่อมพาร์ทเนอร์ธุรกิจไปด้วยกันกลับภายในงานก็จะพบกับ4หัวข้อที่จะช่วยให้ธุรกิจของเฮาเนี่ยนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะมากยิ่งขึ้นนะครับรู้เทรนด์ผู้บริโภคนะปรับเกมธุรกิจนะอัปเดตแนวโน้มผู้บริโภคนะครับตัดการตลาดยุคใหม่เพื่อให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสและปรับตัวได้ทันนะครับก็มีเวิร์กช็อป AI นะผู้ช่วยธุรกิจนะครับทำงานไวลดต้นทุนนะเพิ่มยอดขายนะครับไปเรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI นะครับมาเดี๋ยวนี้เปิ่นก็มีอบรมนะครับมาเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเรื่อง AI นะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้ประกอบการนะพี่น้องเกษตรกรนี่ต้องปรับตัวเรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI ตัวนะครับสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจเนาะช่วยลดภาระงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ต่อยอดขายนะครับแล้วก็หันอย่างหนึ่งนะครับตีอบรมนะครับก็ได้แก่ในเรื่องของการเชื่อมเครือข่ายสร้างโอกาสทางธุรกิจนะครับมีกิจกรรมทีมบิลดิ้งสนุกนาตีช่วยให้ผู้ประกอบการได้หู้จักกันแลกเปลี่ยนไอเดียกันและกันนะครับแล้วก็ต่อยอดคอนเน็กชันใหม่ๆตัวนะครับคิดใหม่ปรับใหม่เติบโตไปข้างหน้าไปเปิดมุมมองใหม่ในการบริหารและขับเคลื่อนธุรกิจฮือเข้มแข็งพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับวันที่27 28สิงหาคมนี้นะครับก็สมัครฟรีเนอร์รับจำนวนจำกัด20ท่านแรกก็เข้าไปติดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนไปคลิกลิงก์กู้กันฟอร์มแล้วกรอกใบสมัครเนี่ยท่านใดที่สนใจก็เชิญเลยนะครับช่วงนี้นะครับข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับกลับมาป้ากันในช่วงนี้ก็เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ

ขอประชาสัมพันธ์กันสักน้อยหนึ่งสำหรับท่านใดที่ชอบนวดนะครับผู้ฟังก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพนะฟรีนะครับก็จะคือบริการพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายนะแก้ปวดเมื่อยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะนวดคอหนวดบ่าหนวดไหล่เป็นการบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับก็จะมีการฮือบริการน้องวันที่10ถึง14นะช่วง1นะครับสิงหาคมแล้วก็แถมช่วง1ก็คือ17ถึง20สิงหาคม2569นะก็จะหยุดวันพรุ่งนี้นะหยุดวันที่12สิงหาคมนะครับก็จะเปิดฮือบริการเวลา 9:30 น.นะครับถึง 15:30 น.ก็จะฮือบริการที่ห้องปฏิบัติการโรงแรมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำปูนนะครับก็จะนวดโดยนะครับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนะครับก็จะมีมานวดนะ19คนนะครับก็มีวิทยากรประจำหลักสูตรนั่นก็คือหลักสูตรแพทย์แผนไทยคอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะครับที่สำคัญนะบดีโทรไปจองคิวนะเปิ้นบ่ฮับจองคิวเนอถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมยังก็โทรไปที่หมายเลข053-092-420ต่อ24นะครับก็บ่ได้ลืมโทรไปสอบถามกันได้นะครับท่านใดที่จะรับบริการนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายแก้ปวดเมื่อยนะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนวดคอบ่าไหล่นะบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับศูนย์สตรีจังหวัดลำปูนก็เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกท่านนะติชื่นชอบในเรื่องของการนวดเนาะไปรับบริการนวดแผนไทยกันได้เน้อคุณผู้ฟังครับแล้วก็แถมหนึ่งเรื่องราวนั่นก็คือเรียนฟรีมีอาชีพที่ศูนย์สตรี72พรรษาละปูนนะครับก็ฝึกอบรมนะเป็นการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันประจำปีงบ69นะครับในเดือนกันยายนที่จะถึงนี่นะหลักสูตรระยะสั้น5วันเนาะหรือประมาณ30ชั่วโมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับหลักสูตรนี้ได้แก่หลักสูตรนะครับขนมปังซาวโดนะครับโฟคาเซียนะฉบับมือใหม่ทำได้แต่นะครับใครที่สนใจนะหลักสูตรนี่นะครับก็มีการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง24สิงหาคม2569นะครับก็จะมีการสัมภาษณ์วันที่27 28สิงหาและจะมีการประกาศรายชื่อวันที่31สิงหาคม2569นะไปสแกนสมัครฝึกอาชีพกันได้นอกช่องทางรับสมัครเรียนฝึกอาชีพออนไลน์นะไปเลือกหลักสูตรที่เฮาชอบคือตรงกับความสนใจตีเฮาคิดว่าใช่นะช่วงเวลาเหมาะสมนะครับจบแล้วมีอาชีพพึ่งพาตนเองได้นะครับก็ไปคลิกลิงก์หรือว่าคิวเอาสแกนคิวอาร์โค้ดได้ตีหน้าเพจ Facebook ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจังหวัดลำปูนหรือว่าหน้าเพจสวทลำปูน FM 95ก็ได้นะครับ

กลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็ส่งคุณผู้ฟังฟังเพลงกันเยอะๆสลับกับข่าวเบาๆที่นำมามอบให้คุณผู้ฟังในวันนี้นะครับข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์สตรี72พรรษานะครับท่านใดน่าจะสนใจซื้อกุ้งวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วเน้อที่งานลำไยนะครับงานลำไยก็วันสุดท้ายแล้วเช่นกันนะครับสายนวดนะครับก็สนใจเราก็ไปอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเพจสวทลำพูน FM 95นะครับหรือว่าเพจ Facebook ของศูนย์สตรี72พรรษาลำพูนก็เข้าไปดูรายละเอียดหันกันได้นะครับเอาละครับสำหรับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้ผมดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญารุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: แกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมระงับแบบป.3ชั่วคราวและเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
7: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนอกจากนี้จะตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนของผู้ค้ารวมถึงสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบความผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีสำหรับระยะยาวเตรียมเสนอปรับปรุงพรบ.อาวุธปืนภายใน60วันโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์จัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนกำหนดให้ใบอนุญาตป.4ต่ออายุทุก5ปีและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนเทียบกับสต็อกเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสกัดจับบุคคลสัญชาติเมียนมาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
8: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดระวังป้องกันร่วมกับชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลที่3กองกำลังนเรศวรสถานีตำรวจภูธรพะวอและตำรวจภูธรจังหวัดตากปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุหมู่10ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลสัญชาติเมียนมา8รายเดินทางมากับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน3ขอไข่ฮนกฮูก1938กรุงเทพมหานครเดินทางจากอำเภอแม่สอดมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาให้การว่าได้รับติดต่อจากนายหน้า ให้ไปรับบุคคลสัญชาติเมียนมาที่ช่องทางธรรมชาติบริเวณริมแม่น้ำเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและได้รับจ้างวานให้ไปส่งที่จังหวัดชลบุรีโดยมีค่าจ้างให้ 10,000 บาทเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะวอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้วางแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดการว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าปากกับอู้ข่าวเจ้าเหนือวันนี้อยู่กับทีมงานสวทลำปางเจ้าแล้วก็แฮมสวทที่เหลือตัวที่ห่วมภาพสัญญาณเนาะ10สถานี
1: 10สถานีครับไม่ว่าจะเป็นสวทเชียงใหม่เชียงไฮ้ลำปุนนะครับแปรน่านนะครับหรือแม่ฮ่องสอนตัวนะครับ
2: เจ้า
1: พะเยาตัวหลายๆที่นะครับที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้ครับ
2: เจ้าบอกว่าจะเป็นช่วงอู้ข่าวเจ้าเหนือข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนอนแล้วกันในช่วงที่2ข่าวสารบ้านเฮาดอกเจียงไฮ้พะเยาแป้น่าน
1: น
2: ะในช่วงแรกนี้เฮาจะไปที่ช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนกันก่อนเจ้า
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ครับปิกแมนในช่วงนี้นะครับกับข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะครับเริ่มต้นที่ลำปางกันก่อนเลยครับที่ลำปางวันนี้นะครับมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะ12สิงหาคม2519ซึ่งวันนี้เองนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาสัก7นาฬิกานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์นั้นก็เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยโดยมีทางด้านพระราชจินตวชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับพร้อมกับทางด้านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและก็รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนนักเรียนนักศึกษามาเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงส่วนในช่วงเวลา 9:30 นาทีนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่อาคารโดมอเนกประสงค์ส่วนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา84พรรษาที่เทศบาลแม่เมาะเทศบาลตำบลแม่เมาะครับที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางโดยมีพี่น้องจิตอาสาต่างๆมาร่วมกันนะครับในการพัฒนาและก็ทำความสะอาดในพื้นที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมกับปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับในพื้นที่แม่เมาะโดยนะครับแล้วก็สร้างความสวยงามให้กับพื้นที่ตลอดจนมีการปล่อยพันธุ์ป่าแหมจำนวน 200,000 ตัวเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดประดานะครับในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็วันแม่แห่งชาติก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดลำปางให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและก็เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้กับแหล่งน้ำในธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์และก็ยั่งยืนสืบไปนะครับ
2: เจ้าไปต่อที่เชียงใหม่เจ้าประสบนิกรชาวเชียงใหม่ก็ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เจ้าจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเจ้าที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และกระทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้เข้าร่วมพิธีก็ได้ร่วมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประธานในพิธีก็ได้จุดเทียนจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยแล้วก็เครื่องสักการะจากนั้นพระสงฆ์ก็สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีก็ถวายเครื่องไทยธรรมแล้วก็กรวดน้ำก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน3รูป พื่อถวายเป็นพระราชกุศลและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475ทรงเป็นพระบรมมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพและศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนงานด้านสาธารณสุขและสังคมพระราชกรณียกิจตลอดพระชนมชีพก็ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างกว้างขวางเจ้า
1: ครับอย่างอยู่ที่เชียงใหม่นะครับไปที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และก็บำรุงรักษาต้นไม้หนึ่งในวันคล้ายวันพระสมภพและก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2519ด้วยครับที่อำเภอฝางนะครับก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจปรับปรุงภูมิทัศน์บำรุงรักษาต้นไม้ที่บริเวณสนามกีฬากลางอำเภอฝางเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็น

0: ถ้าเตียงผู้ป่วยมันก็จะแบบว่าปรับได้อะไรได้อย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่แล้วตอนนี้นึกออกยังว่าเราจะขออะไรให้แม่เรา
0: ก็น่าจะขอเตียงอะค่ะ
1: โอ้โชคดีนึกออกอารมณ์ดีนะลูกสาวอารมณ์ดีแม่เล่นเอาพี่ข้างหลังตกเก้าอี้เลยนะพี่ข้างหลังบอกว่าเอาตอนแรกบอกว่าคนโทรมาบอก
2: ตำรวจตลอดถึงประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรเจ้าไทยอย่างหาที่สุดประได้เจ้า
3: ครับไปที่แม่ฮ่องสอนนะครับที่แม่ฮ่องสอนนั้นทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับที่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับนายอุดมศักดิ์ข่าวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรจิตอาสา904และก็ประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในกิจกรรมนั้นก็จะมีการทำความสะอาดแล้วก็พัฒนาพื้นที่บริเวณส่วนสาธารณะหนองจองคำบริเวณโดยรอบแล้วก็เก็บกวาดขยะแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับนับเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนั้นมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะและสิ่งแวดล้อมแล้วก็น้อมสำนึกขออภัยนะครับพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็มาปรับใช้ในการดำเนิน

0: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะครูนักเรียนโรงเรียนสังวานวิทยาและกับประชาชนจิตอาสาเขาห่วมซึ่งทางด้านนายปิยพงษ์ธรรมปัญญาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่เสเรียงเตรียมการนี่นะเจ้าเปิดเผยว่าได้ร่วมกันปลูกต้นสน3ใบซึ่งเป็นพันไม้พื้นถิ่นเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์และก็เตรียมพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวนี่คือเป็นลานกางเต็นท์รองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตโดยซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าขณะเดียวกันต่างอำเภอศบเมยก็ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ที่อ่างเก็บน้ำหนองแม่ละหมู่5ตำบลแม่ขะตวนอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าโดยมีทางด้านนายคำพันธ์โมกไทยสงนายอำเภอศบเมยเป็นประธานในพิธีกับนำหัวหน้าส่วนราชการประชาชนในพื้นที่ร่วมกับพลังพลจิตอาสา904กำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากหน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยลงพื้นที่ห่วมแหงห่วมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำและก็ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความสวยงามให้กับแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตัวเองแล้วก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทั้ง2ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาทั้ง2อำเภอครั้งนี้นอกจากจะเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติแล้วเนาะยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับละอ่อนเยาวชนตลอดถึงประชาชนในการร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อส่วนรวมต่อไปเจ้า
1: ครับช่วงนี้พักกันก่อนสักกรรมนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาป้ากันในช่วงอู่ข่าวชาวเหนือในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเชียงไฮ้พะเยาแป้นานกันครับ
2: อู่ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงไฮ้พะเยาแป้นาน
1: ติดไปในช่วงนี้นะครับไปที่จังหวัดเชียงไฮ้กันก่อนนะครับที่เชียงไฮ้นั้นก็มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญติตะจิตตภาวนาและก็ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติซึ่งเจ้าวันนี้นะครับที่หอประชุมใหญ่สารกลางจังหวัดเชียงรายทางด้านนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านก็มาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็มีทางด้านพระราชวชิรคณีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับพร้อมกับพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสารทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานนะครับประชาชนต่างๆของชาวจังหวัดเชียงรายมาเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งในการนี้เองนะครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็พระสงฆ์กับฮือศิลป์นะครับเจริญพระพุทธมนต์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับพร้อมกับท่านด้านหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็ได้มีการถวายผ้าไตรนะครับถวายเครื่องทายธรรมจากนั้นนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมกับผู้ร่วมพิธีนั้นก็ได้ร่วมกันอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้นำผู้ร่วมพิธีต่างๆนั้นไปทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจำนวน94รูปด้วยกันที่บริเวณโดยรอบหอประชุมใหญ่สารกลางจังหวัดเชียงรายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นจังหวัดเชียงรายจำนวน17รายด้วยกันเป็นประเภทแม่ผู้ทำบำเพ็ญกุศลประโยชน์ต่อสังคมนะครับจำนวน13คนและก็ประเภทแม่ของลูกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจำนวน3คนประเภทแม่ผู้ทำผู้มีความมานะอดทนขยันมันเพียรจำนวน1คนแล้วก็มอบกิจบัตรสตรีดีเด่นจังหวัดเชียงรายแห่ง6คนด้วยกันนะครับ
0: เจ้าไปต่อที่จังหวัดพะเยาต่อเจ้า กรมประมงเดินหน้ากำจัดวัชพืชบริเวณกว้านพะเยาครอบคลุมเนื้อ

0: ที่80ไร่หวังปรับปรุงภูมิทัศน์และก็คืนความสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติเจ้านายนิกรกันคุ้มหัวหน้าหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว้านพะเยากรมประมงพร้อมด้วยนายยศพลรักเชื้อนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะเจ้าก็ได้นำเครื่องจักรกลคือรถแบ็คโฮโป๊ะอินเนี่ยเจ้าเข้าปฏิบัติการกำจัดวัชพืชที่หนาแน่นบริเวณด้านหลังลานจอดรถโรงพยาบาลพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ80ไร่การปฏิบัติงานในเตื้อนี้ก็มีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อรื้อถอนและกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังโรงพยาบาลพะเยาเพื่อมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็สวยงามพร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกและก็สร้างทัศนียภาพที่ดีเพื่อแก่ประชาชนตลอดจนผู้ที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ของโรงพยาบาลตุยทั้งนี้หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว้านพะเยาก็ได้เริ่มเปิดปฏิบัติการมาตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2569ที่ผ่านมาและก็จะยังคงเดินหน้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะบ่มีวัชพืชเจ้าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและก็สภาพแวดล้อมของกว้านพะเยาฮึบปิ๊กมามีสมบูรณ์ถ้าเปรียบเป็นคนก็คือมีร่างกายสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไปเจ้า
1: ครับไปที่จังหวัดแพร่ก็เช่นกันนะครับที่จังหวัดแพร่ก็มีการทางด้านเทศบาลเมืองแพร่นะครับมีการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางด้านเทศบาลเมืองแป้นั้นก็นำโดยทางด้านนายสุริยาอินตนนนายกเทศมนตรีเมืองแป้พร้อมกับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแป้หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแป้นั้นร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day เจริญพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2519นะครับเพื่อร่วมกันรักษาความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างความน่าอยู่ให้กับพื้นที่เทศบาลเมืองแป้โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดและก็บริเวณถนนนะครับและก็เส้นทางสัญจรตั้งแต่บริเวณส่วนสาธารณะเมฆวัก
2: เนาะ
1: เมฆวักนะบริเวณ4แยกไฟแดงร่องซ้อนะครับไปจนถึง4แยกไฟแดงวิทยาลัยเทคนิคตำบลในเวียงอำเภอเมืองแป้นั้นให้มีความสะอาดและก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตวยครับ
0: เจ้าไปต่อที่จังหวัดน่านเจ้าจังหวัดน่านประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เจ้าที่หอประชุมนันทพัฒน์ศาลากลางจังหวัดน่านเจ้านายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระราชศาสนาภิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่านและคณะสงฆ์จำนวน10รูปฮือศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้นำผู้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และก็เยี่ยมชมนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เป็นอันเสร็จพิธีวันนี้ในประเด็นต่างๆนะเจ้าเนื่องว่าเป็นวันสำคัญวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมในแต่ละจังหวัดใน8จังหวัดภาคเหนือของเราเนาะ10สถานี
1: กิจกรรมจะเหมือนกัน
0: เหมือนกันเลยนะเจ้าเนาะเจ้าอันนี้ก็เป็นในช่วงของอู้ข่าวเจ้าเหนือทั้งหมดทั้งมวลในวันนี
1: ้
0: กับทีมงานสวท.ลำปางเดี๋ยวในช่วงต่อไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีกับต่างสวท.
1: นครสวรรค์
0: นครสวรรค์นะเจ้าวันนี้ข้าเจ้าชุติการเราชัย
1: ผมบรรหารสุยะนะครับ
0: ลาไปก่อน
1: ครับ
0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแปร FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละส

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะนำทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยรายการนี้ครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศและสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์รับหน้าที่ผลิตรายการโดยมีกระผมนายพงศ์สิริมโนวงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: และสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้เป็นแหล่งน้ำตลอดปีสนองพระราโชบายที่จะพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แก่แผ่นดินเราไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
2: ครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับผมสมบัติลุ่งแตงอ่อนเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติความเป็นมาของโครงการนะครับก็คือเมื่อประมาณปี2536นะครับพระครูวาปีหลักนะครับหรือที่ทางคนหนองบัวเขาเรียกว่าพระครูไกรนะเป็นเจ้าวาดวัดหนองกลับนะครับอยู่ในตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เราท่านมีความเห็นว่าตรงนี้มีหินสีชมพูท่านเลยคัดมีตำหนิคัดค้านประชุมกันแล้วว่าเห็นสมควรคัดค้านการทำเหมืองแร่ซึ่งท่านทราบว่าจะมีการขออนุญาตเข้าสัมปทานเหมืองแร่ในพื้นที่บริเวณนี้ท่านเลยทำหนังสือถวายฎีกาไปยังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงของเรานะครับเมื่อประมาณปี2536และตอนนี้ทางสำนักพระราชวังได้มีหนังสือตอบกลับมาเมื่อปี2539เห็นชอบให้มีการตั้งโครงการอันรับเอาไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นคืนชีวิตให้แก่ป่าคืนป่าให้กับแผ่นดินนะครับจึงได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริตรงนี้ตั้งแต่ปี2539ซึ่งเราได้รับงบประมาณดำเนินการเมื่อปี2544นะครับแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ2560เราได้มีกิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการนี้เมื่อก่อนนี้ตรงนี้จะเป็นภูเขาหินปูนนะครับเรามีการปลูกเสริมป่าในพื้นที่มีการจัดทำฝายโดยใช้งบประมาณของจังหวัดนครสวรรค์มาสนับสนุนตรงนี้นะเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้พื้นที่มีการเมื่อฝนตกมาเนี่ยน้ำจะไหลลงมาโดยที่ไม่มีอะไรรองรับตรงนี้เมื่อมีการสร้างฝายลงในพื้นที่แล้วเนี่ยมีการชะลอน้ำทำให้น้ำสามารถที่จะซึมลงสู่ดินเนื่องจากฝายที่ได้รับประมาณจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับทำให้ต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบข้างของฝายสามารถเจริญเติบโตและก็น้ำ ในส่วนหนึ่งก็คือไหลลงสู่เรามีอ่างเก็บน้ำที่สมัยท่านพระครูไกรที่ท่านได้จากกรมชลประทาน2อ่างก็คืออ่างพระครูไกร1จุน้ำได้ประมาณ1 ล้าน 1 แสนลูกบาศก์เมตรแล้วก็พระครูไกร2ประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งน้ำทั้ง2อ่างเนี่ยสามารถหล่อเลี้ยงประชาชนที่อยู่ในเขตอำเภอหนองบัวได้เป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันก็ใช้เป็นทั้งในภาคของการเกษตรและก็ของอุปโภคบริโภคก็คือใช้เป็นแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ในฤดูแล้งของประจำเป็นประจำนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือลดเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ก็เลยก่อเกิดประโยชน์จากพื้นที่โครงการนี้มากพอทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เข้ามาดูแลโดยโครงการนั้นเนื่องมาจากพระดำริประชาชนไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการได้ประโยชน์จากโครงการก็คือจากน้ำที่กักเก็บไว้โดยฝายของจังหวัดนครสวรรค์สามารถที่จะให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้คือจากเคยทำแล้วไม่ค่อยได้ผลปัจจุบันก็คือได้ผลผลิต ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากป่านะครับจำพวกเห็ดป่าจำพวกหน่อไม้จำพวกของป่าต่างๆที่ประชาชนในพื้นที่สามารถเก็บไปหาเป็นของกินแล้วก็ของที่ใช้ประโยชน์ในส่วนตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือสภาพป่าที่เราดูแลเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นสภาพป่าเต็งรังตัวโครงการเราปัจจุบันเนี่ยป่าตรงนี้มีการปรับเปลี่ยนตอนนี้ก็คือจากป่าเต็งรังมันจะกลายเป็นป่าเป็นเบญจพรรณซึ่งทำให้ไม้มีการเปลี่ยนระบบของป่าไปคือป่าเต็งรังเนี่ยเมื่อถึงฤดูกาลของมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยซับน้ำไม่น้ำฝนที่ตกลงมาก็ไม่ซึมลงใต้ดินปัจจุบันพอเป็นป่าเบญจพรรณรากมันลงลึกลงไปเนี่ยมันทำให้ฝนที่ตกลงมาน้ำสามารถซึมลงสู่ใต้ดินได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะเก็บกักไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยให้ค่อยๆไหลออกมาและส่วนหนึ่งก็คือปกติแถวเนี้ยจะมีตะกอนทรายซึ่งไหลลงมาจากเขาเป็นประจำทุกปีจากฝ่ายของจังหวัดเนี่ยมันก็สามารถกักเก็บตรงนี้นะไม่ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินในบริเวณนี้นะครับนะแล้วก็จากตรงเนี้ยทางชาวอำเภอหนองบัวเนี่ยรู้สึกว่าเป็นทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อประชาชนชาวหนองบัวซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถที่จะอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็มีประโยชน์ต่อประชาชนชาวหนองบัวตลอดไปซึ่งประชาชนชาวหนองบัวได้รับรู้รับทราบและได้ประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ครับ
1: โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับทางด้านการเกษตรด้านอุปโภคบริโภคในช่วงของฤดูแล้งและลดในเรื่องของปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: หลังจากที่ทุกท่านได้ทราบถึงการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ไปแล้วนั้นในช่วงตามรอยพระเมตตานี้ครับทางรายการจะขอนำทุกท่านได้มารับฟังความรู้สึกของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงว่าเขาจะมีความรู้สึกกันอย่างไรไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
2: ญาติรายงานตัวนะครับผมมาโนชพิชัยทองนะครับพนักงานราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประจำอยู่ที่โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระชนนีพันปีหลวงเนี่ย มีประโยชน์ต่อชาวบ้านครับอำเภอหนองบัวเนี่ยมากครับทั้งแหล่งน้ำครับทั้งป่าไม้นะครับที่ทางกรมอุทยานได้เข้ามาทำกิจกรรมนะครับสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านและมีอาหารให้กับชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงและก็บริเวณรอบๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนภาพเดิมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับซึ่งหนองบัวเนี่ยจะแล้งเวลาแล้งมันจะแล้งแบบแล้งขัดใจนะครับแบบมันเป็นดินทรายนะครับซึ่งน้ำเนี่ยแทบจะหาไม่ค่อยได้นะครับแต่เมื่อโครงการนี้เข้ามาเนี่ยนะครับน้ำก็เริ่มมีพอใช้นะครับแล้วก็ทั้งทุกหน่วยงานนะครับที่เข้ามาทำงานที่นี่นะครับก็สร้างเกิดประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับจากแหล่งอาหารที่ไม่มีก็มีเช่นเขื่อนนะครับอย่างในส่วนของกรมที่เราก็ปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกเฉพาะป่านะครับเป็นไม้ที่กินได้ด้วยนะครับก็จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับเช่นผักซึกผักขี้เหล็กนะครับก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับหนึ่งมีงานทำนะครับแล้วมีรายได้เป็นที่มั่นคงนะครับประกอบกับว่าเป็นได้สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอหนองบัวอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้คนรู้จักคนอำเภอหนองบัวมากขึ้นนะครับผมอาจจะพูดภาษาอาราคาศัพท์อาจจะไม่นั่นแต่ด้วยความรู้สึกที่คือโครงการท่านเนี่ยพึ่งผมที่ได้มายืนอยู่นั้นณวันนี้ก็ด้วยโครงการของท่านนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีจากที่เคยลำบากก็ชีวิตดีขึ้นกว่าเก่า
3: ท่านตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริข้าพเจ้าก็ดีใจที่ได้ทำงานตรงนี้มีรายได้กับโครงการพระราชดำริและดีใจที่อำเภอหนองบัวของเราได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่านได้ตั้งให้ค่ะอยากให้อำเภอหนองบัวของเราได้ดูแลพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อเนื่องไปได้ด้วยดีค่ะ
1: ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยซึ่งทำให้คนในพื้นที่จากที่เคยอยู่อย่างแห้งแล้งได้พลิกฟื้นคืนผืนป่าให้กลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืนครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: วันนี้เราได้รับเกียรติจากนายมงคลชัยศรีสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานสกร.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ครับถึงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
4: สวัสดีครับผมมงคลชัยศรีสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ด้วยบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมผ่าน3งานได้แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิระดับตลอดเวลาที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของการถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์และสถานศึกษาในสังกัดได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยดวงใจในการทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทริยาซึ่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมโดยผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดและห้องสมุดประชาชนอำเภอในการส่งเสริมการจัดทำดอกไม้จันทร์ดอกแคทริยาโดยให้มีบรรณารักษ์และผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูได้ร่วมการจัดกิ ิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ให้กับประชาชนเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านทั้งนี้นอกจากที่ห้องสมุดประชาชนประจำอำเภอแล้วยังมีการจัดกิจกรรมในระดับตำบลไม่ว่าจะเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลในการจัดทำดอกไม้จันทร์โดยมีการเปิดสอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์นะครับเราได้มีคุณครูและปราชญ์ชาวบ้านได้มาร่วมกันจัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทธริยาถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวงผ่านความอาลัยไม่ว่าจะเป็นประชาชนนักศึกษาผู้เรียนที่สนใจทั้ง15แห่งนะครับในตอนนี้นะครับเราได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้วทั้งหมด9แห่งรวมทั้งสิ้น535คนซึ่งถือว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่เราจะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งนี้เรายังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยรถโมบายเคลื่อนที่โดยการนำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทธริยาไปบริการรวมถึงการแสดงความอาลัยผ่านประชาชนที่ไม่ได้รับการบริการจากศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอหรือตำบลเป็นการผ่านการดำเนินการโดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมเข้าถึงที่ถึงตำบลดังนั้นแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการถวายความอาลัยอย่างเต็มที่และหาที่สุดไม่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พวกเราได้ตั้งใจทำความดีจิตอาสาถวายพระองค์ท่านนะครับท้ายนี้นะครับหากท่านใดที่ยังไม่ได้มีการทำดอกไม้จันทร์ผมขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ณสถานที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหรือศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอที่ท่านสนใจนะครับขอเรียนเชิญและที่สำคัญสุดท้ายพวกเราชาวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์น้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของเราต่อไปขอบพระคุณครับ
1: สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ครับเป็นการจัดทำขึ้นด้วยความประณีตและตั้งใจเพื่อเตรียมนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งนับเป็นการรวมพลังความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้ร่วมกันถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับขอแจ้งข่าวสารและกำหนดการที่สำคัญเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในวันนี้พุธที่12สิงหาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ดังนี้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นการแต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงมีกำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2569และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ควบคุมการผลิตโดยคุณสิริพรวัฒนสุวกุลผอ.สวท.นครสวรรค์ภายใต้การอำนวยการผลิตโดยคุณพิสมัยเลิศอิทธิบาทผอ.สพท.4ครับสำหรับวันนี้กระผมนายพงศิริมโนวงศ์และทีมงานสวท.นครสวรรค์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนมาตรการจูงใจการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมเตรียมนำเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบโดยรัฐบาลได้ออกมาตรการจูงใจและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นายกรัฐมนตรีมีนโยบายเตรียมนำเงินกู้จากพรบ.กู้เงินกรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนที่2มาใช้สำหรับการสนับสนุนผู้ที่สนใจเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเน้นการสนับสนุนในกลุ่มขนส่งสาธารณะอาทิรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนเรื่องของค่าเงินดาวเริ่มต้นเพื่อลดภาระและสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่นวัตกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดทั้งนี้รายละเอียดและเงินอุดหนุนเบื้องต้นจะรอการพิจารณาและสรุปความชัดเจนจากกระทรวงการคลังอีกครั้งก่อนจะส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมซึ่งกรมการขนส่งทางบกรับไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ศึกษาธิการจังหวัดตรังเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านโครงการติดอาวุธทางปัญญาทักษะมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
11: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้จัดอบรมหลักสูตรทักษะคิดเพื่อการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมรวม 1,000 คนแบ่งเป็น5รุ่นรุ่นละ200คนทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรังระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม2569จังหวัดตรังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวม69รายและมีผู้บาดเจ็บจำนวนกว่า 5,300 คนสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปลูกฝังวินัยและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างเยาวชนที่มีความรู้และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้อย่างยั่งยืนรวมถึงสร้างแกนนำด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาของจังหวัดตรังด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร
1: ์มีข่าวดีมาบอก
2: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
3: ข่าวดีที่95
4: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.
5: ตัวเลขตอนเย็นนอก
1: ข่าวดีปีเก่าสิบห้า
6: อ๋อไอ้พ่อชอบฟังรายการวิทยุเนอะที่ขึ้นสวทกระปุ้นนะเป็นประจำเนอะ
7: ได้เวลามาฟังข่าวดี
1: ข่าวเด่น
7: ข่าวดัง
1: เพลงลูกทุ่งม่วน
7: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิบห้าแล้วครับ

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์ซึ่งหมายความว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประภัทรหรือหม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัวณบ้านเลขที่1808ถนนพระราม6ตำบลวังใหม่อำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครขณะนั้นเป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนผ่านการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกมียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัตมงคลกิติยากรหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หม่อมเจ้านักขัตมงคลทรงออกจากราชการทหารโดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยามณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งมีคันแก่คงพำนักอยู่ในประเทศไทยจนให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไปสมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประภัทรและท้าววนิดาพิจารินีผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต้องอยู่ห่างไกลบิดามารดาตั้งแต่อายุยังน้อยบางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัดตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองเช่นในพุทธศักราช2476หม่อมเจ้าอักษรสมานกิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัตมงคลได้ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงขลาด้วยปลายพุทธศักราช2477หม่อมเจ้านักขัตมงคลทรงลาออกจากราชการกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวอันมีหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจบุตรคนโตและหม่อมราชวงศ์บุษบาบุตรคนเล็กผู้เกิดที่สหรัฐอเมริกาแล้วมารับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจบุตรคนรองกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จากหม่อมเจ้าอับสรสมานกลับมาอยู่ร่วมกันที่ตำหนักซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษมปากคลองผดุงกรุงเกษมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีปากคลองตลาดในปีพุทธศักราช2479แต่เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาลุกลามมาถึงประเทศไทยจังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้งทำให้การเดินทางไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในปีพุทธศักราช2483จึงย้ายไปเรียนชั้นประ

ราชวงศ์สิริกิติ์ให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นและมีความรักมีความเป็นระเบียบแบบแผนมาตั้งแต่ยาววัยหลังจากการสงครามสงบแล้วนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือนายควงอภัยวงศ์ได้แต่งตั้งให้หม่อมเจ้านขัตรมงคลเป็นอัครราชทูตประจำอังกฤษหม่อมเจ้านขัตรมงคลจึงทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปด้วยในกลางพุทธศักราชปี2489ขณะนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยระหว่างที่อยู่อังกฤษหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เรียนเปียโนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสแต่อยู่อังกฤษได้ไม่นานพุทธศักราช2490หม่อมเจ้านขัตรมงคลก็ส่งย้ายไปเป็นอัครราชทูตประจำประเทศฝรั่งเศสและเดนมาร์กก่อนจะกลับมาเป็นเอกอัครราชทูตประจำอังกฤษอีกครั้งหนึ่งระหว่างนี้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ยังคงตั้งใจเรียนเปียโนอย่างขมักขม้นเพื่อเตรียมสอบเข้าวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีสพุทธศักราช2491ขณะที่หม่อมเจ้านขัตรมงคลและครอบครัวอยู่ในปารีสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงงานทำรถยนต์ในกรุงปารีสอยู่เสมอจนเป็นที่คุ้นเคยและต้องพระราชอัธยาศัยฉะนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องประทับรักษาพระองค์ในสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงบัวพาบุตรีทั้งสองคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์และหม่อมราชวงศ์บุษบาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการประชวรทุเลาลงและเสด็จกลับพระตำหนักได้

0: มเด็จพระราชชนนีได้รับสั่งขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่ศึกษาต่อที่เมืองโลซานในโรงเรียนประจำซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษแก่กุลสตรีคือภาษาศิลปะดนประวัติวรรณคดีและประวัติศาสตร์ต่อมาอีกหนึ่งปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านักขัตรมงคลและครอบครัวมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต่อหม่อมเจ้านักขัตรมงคลและทรงประกอบพิธีมั่นเป็นการภายในในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492ทรงใช้พระธรรมรงค์ที่สมเด็จพระราชบิดาทรงมั่นสมเด็จพระบรมราชชนนีเป็นธรรมรงค์ในการมั่นแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ศึกษาต่อไปจนถึงกำหนดตามเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2493
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยืนยันมานานว่าพวกเราหมายถึงพระบรมราชวงศ์จักรีพระองค์ท่านเป็นต้นจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความประคบประหงมปกป้องจากประชาชนชาวไทยเมื่อพระชนมายุ18และทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินครั้งแรกก็ทรงกลัวรับสั่งว่ากลัวไม่อยากจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ท่านได้รับการอบรมมาตลอดว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินยังไงต้องทำพระองค์ยังไงแต่เมื่อเสด็จสวรรคตกทันหันพระองค์รัชกาลนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวท่านบอกท่านเพิ่ง18เท่านั้นเองแล้วแม่ก็มีความทุกข์เหลือเกินท่านบอกท่านทำสัญญากับพระองค์เองว่าจะรับเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพื่อที่จะมาเผาศพพี่ชายท่านเท่านั้นให้สมเกียรติและท่านก็จะไปเพราะท่านเองท่านตั้งพระทัยจะเรียนเกี่ยวกับดาราศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ความคิดที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่มีเลยท่านนี้พอเก็บพระบรมศพเรียบร้อยแล้วท่านรับเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วและเสด็จกำลังจะกลับ

สวิตเซอร์แลนด์รับสั่งเล่าว่ารถผ่านหมู่คนไปก็เสียงมีประชาชนร้องว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนนะรับสั่งบอกคำนี้ติดตรึงอยู่ในพระทัยแน่นเลยท่านก็ไม่ทันเห็นว่าใครร้องเรียกขึ้นอย่างนั้นท่านก็เสด็จกลับไปและตอนที่แต่งงานก็เล่าพระราชทานแก่ข้าพเจ้ารับสั่งบอกว่ามันชื่นใจเหลือเกินตอนนั้นพระชนก็แค่18เท่านั้นเองทีนี้เมื่อทรงเป็นพระมหากษัตริย์และแต่งงานกันแล้วและมีลูกเล็กๆพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวก็ทรงพาข้าพเจ้าไปเยี่ยมเยียนตามภาคต่างๆของประเทศก็มีประชาชนคนหนึ่งที่ในอำเภอหนึ่งจำไม่ได้รู้สึกจะภาคอีสานเขาถามว่าท่านจำผมได้ไหมพระอยู่หัวรับสั่งว่าขอโทษเถอะจำไม่ได้เขาบอกผมนี่แหละที่เป็นคนตะโกนร้องว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนนะบอกว่าผมเห็นหน้าท่านเศร้าแล้วก็กลัวว่าท่านจะไม่กลับมาผมก็เลยกับพรรคพวกก็เลยตะโกนเวลารถพระที่นั่งผ่านพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าอยากพบเหมือนกันคนที่ให้กำลังใจและเรียกร้องอย่างนั้นเป็นอันก็เลยได้รู้จักกันนะ

วันที่28เมษายนพุทธศักราช2493มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และเทพมนต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริ

วันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาซึ่งต่อมาเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรปัจจุบันเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์การินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ซึ่งปัจจุบันเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้ประสูติต่อมาตามลำดับณพระที่นั่งอัมพรสถานรวมพระราชโอรสและพระราชธิดาสี่พระองค์ปลายพุทธศักราช2498สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาแทนเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499

และในปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทรงผนวดตามโบราณราชประเพณีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ภายหลังเมื่อทรงลาผนวดแล้วได้ทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอันมีความหมายว่าทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนนับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองของประเทศไทยต่อจากพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถซึ่งทรงปฏิบัติราชการแทนพระองค์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทยและในฐานะคู่พระราชอฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกล่าวคือทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งหลายเป็นไปได้อันมากทั้งยังทรงมีพระราชดำริริเริ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศอย่างอเนกอนันต์ซึ่งโครงการพระราชดำริเหล่านั้นยังประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชนสืบมาจนถึงปัจจุบัน

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแห่งความรักความกตัญญูและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
6: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: ัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะวันนี้เราเจอกันนะครับวันพุธที่12 สิงหาคม 2569ก็เป็นวันหยุดราชการ1วันนะครับอ่ะวันนี้ก็ป้ากัน18 นาฬิกาถึง19 นาฬิกาอีกเช่นเคยนะวันหยุดจะนี่ฟังเพลงกันเยอะๆสลับกับข่าวสารที่เตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1 ชั่วโมงนะกลับคุณผู้ฟังอ่ะแล้วก็วันนี้นะครับหลายพื้นที่ในจังหวัดลำปูนมืดๆบดๆนะครับฝนลงบางพื้นที่สวทลำปูนก็ตกตั้งแต่เวลา4 โมงแล้วนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่สัญจรเดินทางบนท้องถนนนะครับกลับจากต่างจังหวัดหรือว่ากลับจากการท่องเที่ยวหรือว่ากลับบ้านกลับจากบ้านนะจากภูมิลำเนานะหลังจากไปไหว้ไปกราบแม่ไปกอดแม่แล้วนะครับก็ขอให้เดินทางบนท้องถนนโดยสวัสดิภาพนะครับผมมีของขวัญอันยังติดจะยิ่งใหญ่ต่อครับความปลอดภัยนะถึงจุดหมายปลอดภัยนะคุณผู้ฟังครับก็บ่ได้ลืมเนอะท่านใดเดินทางบนท้องถนนช่วงแรงๆค่ำๆจะนี่เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนด้วยนะครับถ้าพื้นที่ไหนฝนตกก็ต้องบ่ได้ประมาทนะเว้นระยะห่างจากรถกันหน้านะครับมีสติเนาะแล้วก็บ่ได้เล่นมือถือขณะขับขี่นะครับบ่ได้ลืมนะว่าบนท้องถนนนี่ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับมาช่วยกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันนะครับกับสวทลำพูนนะกรมประชาสัมพันธ์นะวันนี้ป้ากันในช่วงแรกจะนี่ติดตามในเรื่องของลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันดีกว่านะ18 นาฬิกาวันนี้ถึง19 นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขออภัยคุณผู้ฟังนะครับตากฝนมาก็เริ่มจะเป็นวัดกับเบอร์เบอร์ละเนาะแต่เจ้านี่ก็ไปสวนทุเรียนแม่ทามานะครับแล้วก็ไปแอลกาดแม่ทาไปซอสือเฮ็ดนะของดีหน้าฝนจะนี่นะครับกับมาตีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนนะครับภาคเหนือของเฮานะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง30-34องศาเซลเซียสนะครับที่สำคัญอากาศเปลี่ยนแปลงง่ายจะหนีก็ต้องรักษาตัวเองด้วยนะครับรับประทานอาหารในครบ5 หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ

นะแล้วก็กลับเข้ามาปากันในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบกินกุ้งนะครับพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะวันนี้นะครับก็เริ่มจำหน่ายกุ้งนะในกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569นะครับก็ระหว่างวันที่11ถึง12สิงหาคม2569นะครับเหมือนเปิ่นจะมีตีห้ากุ้งนี่2พื้นที่นะครับสถานที่แรกนี่ก็จะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนก็มีการนัดรับกุ้งนะครับวันที่10โมงนะถึง15นาฬิกานะครับแล้วก็สถานที่แห่งที่1ก็คืองานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนนะก็จะจัดที่บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอันนี้ก็จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสายกุ้งนะครับสายที่ชอบกุ้งนะก็ไปซื้อเลือกซื้อกันได้กุ้งขาวตัวโตๆเนื้อแน่นหวานฉ่ำนี่นะในราคาสุดพิเศษเนาะลดแรงเอาใจสายกินนะครับกับบดีลืมเนอร์วันเวลาจำหน่าย11 12สิงหาคม2569นะครับสถานที่ที่เป็นบริการพิเศษนี่นะ Pick up point เนี่ยนะครับก็จะเป็นบริการสั่งจองล่วงหน้านะครับก็จองได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนเนาะตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนก็มีการนัดรับกุ้งเนาะ10นาฬิกาถึง15นาฬิกาแห่งพื้นที่หนึ่งครับที่งานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนนะครับบริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองลำพูนนะครับอันนี้ก็เริ่มขายตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับราคาพิเศษนะจะส่งตรงจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับกุ้งไส้3 XL นี่นะขนาดสเปดถึง32ตัวต่อกิโลกรัมนี่ราคาพิเศษเลยนะครับบดถึง300บาทนะครับไส้แอลก็มี43ถึง48ตัวนี่ราคา200ต้นๆต่ออันนะคุณผู้ฟังก็ใครชอบกินกุ้งนะก็ไปก่อนกันได้นะครับบริการพิกอัพพอยต์ก็ได้หรือว่าไปซื้อที่ในงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนก็ได้นะครับคุณผู้ฟังและก็แถมเรื่องหนึ่งตีทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะฝากประชาสัมพันธ์มานั่นก็คือนะครับการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการในโครงการโลคอลเทรดเซ็นเตอร์โลคอลเทรดเซ็นเตอร์ซื้อง่ายขายคล่องนะเปิดรับสมัครฟรีนะครับกับชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมเวิร์กช็อป2วันเต็มๆเลยนะครับเพื่อเป็นการอัปเกรดความรู้นะครับเติมเครื่องมือใหม่ๆนะและเชื่อมพาร์ทเนอร์ธุรกิจไปด้วยกันกลับภายในงานก็จะพบกับ4หัวข้อที่จะช่วยให้ธุรกิจของเฮาเนี่ยนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะมากยิ่งขึ้นนะครับรู้เทรนด์ผู้บริโภคนะปรับเกมธุรกิจนะอัปเดตแนวโน้มผู้บริโภคนะครับตัดการตลาดยุคใหม่เพื่อให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสและปรับตัวได้ทันนะครับก็มีเวิร์กช็อป AI นะผู้ช่วยธุรกิจนะครับทำงานไวลดต้นทุนนะเพิ่มยอดขายนะครับไปเรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI นะครับมาเดี๋ยวนี้เปิ่นก็มีอบรมนะครับมาเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเรื่อง AI นะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้ประกอบการนะพี่น้องเกษตรกรนี่ต้องปรับตัวเรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI ตัวนะครับสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจเนาะช่วยลดภาระงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ต่อยอดขายนะครับแล้วก็หันอย่างหนึ่งนะครับตีอบรมนะครับก็ได้แก่ในเรื่องของการเชื่อมเครือข่ายสร้างโอกาสทางธุรกิจนะครับมีกิจกรรมทีมบิลดิ้งสนุกนาตีช่วยให้ผู้ประกอบการได้หู้จักกันแลกเปลี่ยนไอดีกันและกันนะครับแล้วก็ต่อยอดคอนเน็กชันใหม่ๆตัวนะครับคิดใหม่ปรับใหม่เติบโตไปข้างหน้าไปเปิดมุมมองใหม่ในการบริหารและขับเคลื่อนธุรกิจฮือเข้มแข็งพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับวันที่27 28สิงหาคมนี้นะครับก็สมัครฟรีเนอร์รับจำนวนจำกัด20ท่านแรกก็เข้าไปติดเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนไปคลิกลิงก์กู้กันฟอร์มแล้วกรอกใบสมัครเนี่ยท่านใดที่สนใจก็เชิญเลยนะครับช่วงนี้นะครับข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็มาป้ากันในช่วงนี้ก็เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ

ขอประชาสัมพันธ์กันสักน้อยหนึ่งสำหรับท่านใดตีชอบนวดนะครับผู้ฟังก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพนะฟรีนะครับก็จะคือบริการพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายนะแก้ปวดเมื่อยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะนวดคอนวดบ่านวดไหล่เป็นการบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับก็จะมีการคือบริการน้องวันที่10ถึง14นะช่วง1นะครับสิงหาคมแล้วก็แห่งช่วงหนึ่งก็คือ17ถึง20สิงหาคม2569นะก็จะหยุดวันพรุ่งนี้นะหยุดวันที่12สิงหาคมนะครับก็จะเปิดให้บริการเวลา 9:30 น.นะครับถึง 15:30 น.ก็จะให้บริการที่ห้องปฏิบัติการโรงแรมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดละปูนนะครับก็จะนวดโดยนะครับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนะครับก็จะมีมานวดนะ19คนนะครับก็มีวิทยากรประจำหลักสูตรนั่นก็คือหลักสูตรแพทย์แผนไทยคอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะครับที่สำคัญนะบ่ดีโทรไปจองคิวนะเปิ้นบ่ฮับจองคิวเน้อถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมยังก็โทรไปติหมายเลข053-092-420ต่อ24นะครับก็บ่ได้ลืมโทรไปสอบถามกันได้นะครับท่านใดที่จะรับบริการนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายแก้ปวดเมื่อยนะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนวดคอบ่าไหล่นะบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับศูนย์สตรีจังหวัดละปูนก็เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกท่านนะติชื่นชอบในเรื่องของการนวดเนาะไปรับบริการนวดแผนไทยกันได้เน้อคุณผู้ฟังครับแล้วก็แถมหนึ่งเรื่องราวนั่นก็คือเรียนฟรีมีอาชีพที่ศูนย์สตรี72พรรษาละปูนนะครับก็ฝึกอบรมนะเป็นการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันประจำปีงบ69นะครับในเดือนกันยายนที่จะถึงนี่นะหลักสูตรระยะสั้น5วันเนาะหรือประมาณ30ชั่วโมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับหลักสูตรนี้ได้แก่หลักสูตรนะครับขนมปังซาวโดนะครับโฟคาเซียนะฉบับมือใหม่ทำได้แต่นะครับใครที่สนใจนะหลักสูตรนี่นะครับก็มีการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง24สิงหาคม2569นะครับก็จะมีการสัมภาษณ์วันที่27 28สิงหาและจะมีการประกาศรายชื่อวันที่31สิงหาคม2569นะไปสแกนสมัครฝึกอาชีพกันได้นอกช่องทางรับสมัครเรียนฝึกอาชีพออนไลน์นะไปเลือกหลักสูตรที่เฮาชอบคือตรงกับความสนใจตีเฮาคิดว่าใช่นะช่วงเวลาเหมาะสมนะครับจบแล้วมีอาชีพพึ่งพาตนเองได้นะครับก็ไปคลิกลิงก์หรือว่าคิวออกสแกนคิวอาร์โค้ดได้ตีหน้าเพจ Facebook ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจังหวัดลำพูนหรือว่าหน้าเพจสวทลำพูน FM 95ก็ได้นะครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับอย่างที่หลายๆท่านได้ทราบเนาะว่าแมลงจะนี่นะครับฝนตกนะถึงตะวันถึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สัญจรนะใจรถใจราในช่วงนี้นะครับรวมถึงในช่วงตีฝนตกนะครับก็ขอฮือพึงตระหนักไว้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยต้องมาก่อนบดีฟังบดีหีบนะครับฝนตกนะถนนมันเปียกนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าตัวนะครับถึงแม้ฝนบ่ตกก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ความเร็วบนท้องถนนการเคารพกฎจราจรและต้องห่วงความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางนะครับกับบดีลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะครับว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือว่าผู้ขับรถก็ตามนะครับทันใดขี่มอเตอร์ไซค์ก็ช่วงนี้ก็ปืนบอกก็ต้องมีเสื้อกันฝนไว้ตัวเนอร์นะครับไปทางใดก็ใส่หมวกกันน็อกถึงคนขี่คนซ่อนนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทละปูนนะเวลาขับรถขับร้านนะครับก็บดีเล่นมือถือเตือเนาะบดีประมาทเฮานะละสายตาจากถนนแค่1ถึง4วินาทีก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเฮาได้ฟังขนาดไหนสำคัญขนาดไหนเดี๋ยวก่อนนะครับไปถึงจุดหมายก่อนนะครับบดีประมาทเนาะคิดถึงเพื่อนร่วมทางคิดถึงผู้โดยสารแล้วก็คิดถึงคนที่อยู่ตั้งหลังครอบครัวของเฮาตัวเพราะประมาทแม้แต่วินาทีเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเฮาไปได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของขับรถขับราเนาะก็ฝากกันไว้มาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 นถึง 19:00 นกับข่าวสารสำหรับกับเสียงเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันยามเย็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันไต้หวันประนามแผนการฝึกซ้อมรบร่วมทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีติยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดบึงการเฝ้าระวังระดับน้ำโขงอยู่ที่ 12.54 เมตรเพิ่มจากวันนี้15เซนติเมตรวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการตรวจวัดระดับน้ำโขงได้ 12.54 เมตรเพิ่มขึ้นจากเวลา 8 นาฬิกาของวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.39 เมตรเพิ่มขึ้น 15 เซนติเมตรขณะที่ระดับตะลิ่งอยู่ที่ 14 เมตรโดยระดับน้ำโขงในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองเฝ้าระวังจังหวัดบึงการขอให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมด้านการระบายน้ำเรื่องระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมเผยแพร่ข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม26เครื่องใน13จุดสามารถระบายน้ำได้ในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้าประจำจุดสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้ 11.98 เมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.15 เมตรและอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังทั้งนี้จังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและขับเคลื่อนนโยบายเกษตรที่จังหวัดนครพนมวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพส่วนกรณีที่สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างไรก็ตามจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมด้วยตนเองในวันที่14-15สิงหาคมนี
4: ้กระทรวงเกษตรครับผมเองไม่ได้นอนใจนะครับก็คงจะต้องลงในพื้นที่ไปตรวจดูนครพนมก็จะไปวันศุกร์เสาร์เนี่ยนะครับก็จะไปดูตอนนี้ก็สั่งการให้ทางกรมชลประทานนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3: นอกจากนี้จะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดประเมินสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการคาดการณ์ว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าหารือแพลตฟอร์มกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชน
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเรียนแบบจากเหตุการณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเยาวชนรายดังกล่าวใช้งาน YouTube ตามปกติโดยค้นหาและรับชมเนื้อหาประเภทสารคดีทั่วไปไม่ใช่เนื้อหารุนแรงจึงไม่ใช่เนื้อหาที่สามารถปิดกั้นหรือห้ามรับชมได้ที่ผ่านมากสทช.ได้ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Apple และ Meta เพื่อยกระดับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงป้องกันปัญหามิจฉาชีพข่าวปลอมและสแกมเมอร์โดยล่าสุดได้หารือกับ Apple และมีข้อตกลงที่จะปรับนโยบายคุ้มครองเด็กขณะที่แพลตฟอร์มอื่นอยู่ระหว่างการหารือทั้งนี้ยอมรับว่าเด็กยังอาจเข้าถึงเนื้อหาต่างๆผ่านบัญชีของผู้ปกครองหรือการปลดล็อกระบบได้แต่การกำหนดระบบคุ้มครองเป็นค่าเริ่มต้นถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างข้อจำกัดโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังกล่าวถึงกรณีการใช้งานเกมของเยาวชนรายดังกล่าวตรวจสอบพบว่ามีการสร้างร้านขายปืนจำลองภายในเกมกสทช.จึงประสานสมาคมเกมเพื่อหาแนวทางร่วมกันโดยไม่ได้มุ่งเน้นการแบนหรือบล็อกเกมแต่จะติดตามพฤติกรรมการใช้งานหากพบบัญชีที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจะประสานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบสิ่งผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวมอบหมายให้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490ภายใน60วันโดยเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปี รวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตพร้อมทั้งปราบปรามนอมินีในจังหวัดภูเก็ตโดย2เดือนที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งเหลือเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75สำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ติดขัดในข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงแก้ไขรัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจไซต์ก่อสร้างบ้านฉางพบต่างชาติทำงานผิดกฎหมาย24รายควบคุมตัวพร้อมนายจ้างดำเนินคดีตามกฎหมายนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนพบคนต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในไซต์ก่อสร้างพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจึงสั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจไซต์ก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านฉางพบผู้ปฏิบัติงาน198คนในจำนวนนี้พบคนต่างชาติไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงาน24คนแบ่งเป็นสัญชาติจีน3คนและเมียนมา21คนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตรา8และแจ้งข้อหาคนต่างด้าวสัญชาติจีน1คนเพิ่มเติมกรณีทำงานจำเป็นเร่งด่วนหรือเฉพาะกิจไม่เกิน15วันตามมาตรา61พร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้าง3รายฐานรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา9และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านฉางดำเนินคดีตามกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งติดตามนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งจากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Drop Out อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ผ่านทางเว็บไซต์ dlt.go.th โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งหลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดและเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่ได้ภายในปลายปีนี้สำหรับสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถยนต์ EV ออกจากรถยนต์เครื่องสันดาปเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทนี้จะมีวิธีควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปใช้น้ำฉีดดับได้แต่รถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV และจดทะเบียนป้ายเดิมหรือป้ายขาวดำไปก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายใหม่เพราะป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่เจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มบนป้ายทะเบียนเดิมได้โดยเบื้องต้นมีการออกแบบไว้คล้ายรูปดอกมะลิพร้อมข้อความระบุว่า EV เพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านพศรแก้วคำรายงาน
1: หลังจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้ล่าสุดพบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายแล้ว

0: เท้าออกมาจากพื้นที่ป่าโดยทั้งหมดมีสภาพร่างกายปลอดภัยแต่มีเจ้าหน้าที่หนึ่งนายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณขาซ้ายเนื่องจากลื่นถลายขณะข้ามลำห้วยจากการสอบถามให้ข้อมูลว่าขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ป่าลึกตามเส้นทางแล้วเป้าหมายที่กำหนดไว้เกิดฝนตกหนักประกอบกับแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและโทรศัพท์หมดจึงไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้จึงจำเป็นต้องพักค้างแรมในป่าอีก1คืนและเดินทางออกจากพื้นที่วันนี้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.คนใหม่หลังตำแหน่งว่างเว้นนาน2ปีพร้อมมอบหมายนายวีริศอมรปานดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยท.มีผลวันที่17สิงหาคมนี้นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกรณีพิเศษครั้งที่3ทับ2569ซึ่งเป็นการเรียกประชุมครั้งแรกหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคณะกรรมการกยท.ชุดใหม่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรณีที่ตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้ว่างเว้นมาถึง2ปีนับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่มีอำนาจเด็ดขาดในเชิงนโยบายสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนมาตรการแก้ปัญหาราคายางอาจทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ได้ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่ากยท.ชุดใหม่โดยเน้นย้ำถึงกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวสวนยางพร้อมให้นายวีริศอมรปานหนึ่งในกรรมการกยท.และอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยท.เพื่อให้เร่งเดินหน้ากระบวนการสรรหาผู้ว่ากยท.ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วซึ่งจะมีผลในวันที่17สิงหาคมนี
1: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันออกแถลงการประณามแผนการจัดฝึกซ้อมรบทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากเป็นการกระทำที่มุ่งสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาคมโลกด้วยการประกาศว่า รรคคอมมิวนิสต์จีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของไต้หวันอย่างโจ่งแจ้ง

0: ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมจีนรายงานว่าเรือรบลำหนึ่งของจีนและเรือฟริเกตของอินโดนีเซียจะร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมการเดินเรือบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในช่วงกลางเดือนนี้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือทั้งสองประเทศในการปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของโคลอมเบียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย250รายซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากขณะที่หลายพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวยังคงไม่มีไฟฟ้าหรือบริการขั้นพื้นฐานส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียซึ่งให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น
1: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันหยุดวันที่12สิงหาวันแม่แห่งชาตินะครับกราบแม่ทุกท่านกราบแม่ของแผ่นดินนะครับวันนี้วันหยุดก็มีกิจกรรมมากมายนะครับหลายๆหน่วยงานจัดกิจกรรมมานะวิทยุแห่งประเทศไทยก็จัดการในทอดเสียงด้วยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับส่วนเรื่องของกีฬาก็มีการวิ่งนะครับวิ่ง Run for Mom นะซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณทูนชัยคำรอดคุณสายชนนิสังนะครับก็ห้องส่งนะครับ 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับคุณคุณากรสิมิทาครับนั่งอยู่ตึกข้างๆนะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับให้เราได้ทักทายพูดคุยกันนะครับเริ่มต้นวันนี้นะครับไปติดตามการแข่งขันกีฬากันเมื่อวานนะเมื่อวานเนี่ยเรื่องหนองตะกร้อนะฮะตะกร้อเซปาตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รามอินทรานะครับเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายไฮไลท์ก็คือแต่ก็ทีมชุดนะครับระหว่างทีมชาติไทยแชมป์เก่าแล้วก็เจ้าของแชมป์สูงสุดในรายการนี้36สมัยนะครับจัดมา39ครั้งเนี่ยนะเราแชมป์ไป36เจอกับคู่ปรับตลอดการอย่างมาเลเซียอดีตแชมป์2สมัยแล้วก็แชมป์เวิลด์คัพแล้วก็แชมป์ซีเกมล่าสุดครับรอบรองเราชนะเกาหลีใต้มานะนะ2-0มาเจอกับมาเลเซียนะครับเจอกัน2ครั้งหลังสุดนะครับอย่างที่บอกนะครับในการแข่งตะกร้อทั้ง4เกมแล้วก็เวิลด์คัพนะฮะ4เกมครั้งที่33แล้วก็เวิลด์คัพ2026นะครับเราแพ้นะเราแพ้ไปแต่ว่าเราก็สู้ได้สนุกนะเราแพ้ไปมาคราวนี้เจอกันนะครับในตะกร้อถึงถ้วยพระทานคิงคัพชิงแชมป์โลก2026นะครับเราก็ทีมชุดนะของเราทีม A เนี่ยส่งพรเทพถิ่นบางบนนะตัวเสิร์ฟมักคินพันมกรนะฮะตัวชงนะชงนิ่มๆชงหวานๆ นะฮะก็เขาล่ะกิรศักดิ์ฝักบัวเงินนี่นะตัวทำนะขึ้นฟาดเนี่ยนะจะชงดีๆขึ้นฟาดไม่มีปัญหาครับจะฟาดหยอดหลังบล็อกก็ได้นะฟาดกินก็ได้นะได้หมดเจอกับมาเลเซียทีม A นะครับก็ชนะไปก่อนนะครับมาเลเซียของชุด A ของมาเลเซียน่าจะเป็นชุด B นะเราชนะขาดเลยนะครับ 15-7 และ 15-11 นะไทยนำ 1-0พอชุด B ฮะชุดใหญ่ของเรานะครับส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรนะฮะตัวเสิร์ฟนี่เสิร์ฟแรงๆเลยนะครับมีวุฒินันท์คำสนอนะครับตัวชงมีธนพลทรัพย์เย็นเนี่ยตัวทำครับก็มาตรฐานเหมือนเดิมเลยส่วนมาเลเซียนี่เป็นน่าจะเป็นชุด C ของเขานะครับก็ด้อยกว่าชุดที่แล้วอีกนะไทยชนะ 15-9 แล้ว 15-12 นะครับไทยก็ชนะไป2-0ทีมนะครับนะก็คว้าแชมป์ครองถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39มาครองอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็เป็นการครองถ้วยพระราชทานเป็นสมัยที่37นะครับก็เป็นเสร็จสิ้นการแข่งขันเซปาตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพครั้งที่39ประจำปี2526ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับเราก็ชนะไปนะฮะเราได้โค้ชคนใหม่นะโค้ชปุ้ยครับพรเทพขออภัยนะพรชัยเขาแก้วนะครับน้องปุ้ยน้องปุ้ยหลังจากที่เป็นตัวทำของไทยมายาวนานนะครับตอนนี้ผันตัวเป็นผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมชาติไทยก็บอกว่าดีใจและก็ภูมิใจอย่างมากนะครับในการคว้าแชมป์ชุดนี้นะก็ถือว่าทำหน้าที่ในบทบาทผู้ฝึกสอนเป็นปีแรกแล้วก็ชื่นชมศักยภาพของน้องๆนักกีฬาทุกคนนะที่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมจนพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จนะแต่ว่านะก็มีข้อที่ต้องแก้ไขนำไปปรับปรุงกันต่อในเพื่อที่จะไปสู้กันต่อในศึกเอเชียนเกมสำหรับจับลำดับถัดไปนะครับก็คือเรื่องของเกมรับซึ่งค่อนข้างจะเสียแต้มง่ายนะแล้วก็ความเหนียวแน่นให้มากเลยให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เกมรุกต้องให้ขาดเฉียบคมกว่าเดิมนะฮะก็สำหรับการปรับตัวในบทบาทใหม่ของพรชัยเขาแก้วนะฮะยอมรับว่าบรรยากาศและการทำงานเปลี่ยนไปจากเดิมนะจากที่เคยเป็นนักกีฬาลงแข่งอย่างเดียวตอนนี้ต้องมารับผิดชอบนะดูแลเรื่องของสภาพความเป็นอยู่โภชนาการการพักผ่อนการใช้ชีวิตของนักกีฬากระทบความท้าทายนะแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดนะครับเราบอกว่าเรานะก็มุ่งมั่นต่อไปนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมเป้าหมายก็คือเหรียญทองในเอเชียนเกมนะครับรอเชียร์รอติดตามกันนะครับสำหรับทีมตะกร้อของเรานะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ลอายุ17ปี World Championship ที่กรุงซานดิเอโกประเทศชิลีครับเชียร์สาวไทยกันนะครับการแข่งขันรอบ สุดท้ายของกลุ่ม A นะของเราเจอกับอียิปต์นะครับเราชนะ1แพ้2ต้องชนะอียิปต์นะเพื่อขยับนะมาอยู่อันดับที่4ของกลุ่มให้ได้นะครับแล้วก็ไปลุ้นคู่ของชิลีอะไรประมาณนี้นะครับและที่สุดแล้วเราก็ชนะนะชนะอียิปต์ไป2ต่อ03ต่อ0เซต25-11 25-20 แล้วก็25-20ครับเราคว้าชัยชนะเป็นนัดที่2มี6คะแนนครับเป็นอันดับที่4ของกลุ่ม A เข้ารอบครับไปเจอที่1ของอีกกลุ่มหนึ่งนะเจอกับโปแลนด์นะเราเจอกับโปแลนด์นะครับนะวันพรุ่งนี้นะซึ่งทีมที่เข้ารอบในการแข่งขันรายการนี้เนี่ยจากเอเชียเนี่ยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันฟิลิปปินส์และไทยเข้ารอบนะ5ทีมจากยุโรปนะอิตาลีเช็กนะโครเอเชียโปแลนด์ตุรกีนะครับ3ทีมจากอเมริกาใต้ที่เข้ารอบเปรูเวเนซุเอลาอาร์เจนตินานะครับชิลีตกรอบนะเมื่อวานเขาแพ้นะเราไม่ต้องลุ้นกับชิลีเลยนะครับแล้วก็ทีมจากอเมริกาใต้นะเปรูเวเนซุเอลาอาร์เจนตินานะครับก็ทีมจากนอร์ทแคริบีนอร์ซีซ่านะก็มีทางด้านของตอนกลางของทวีปอเมริกาก็คือทางด้านของอเมริกาแล้วก็โดมินิกันนะครับพรุ่งนี้นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนอกจากไทยเจอกับโปแลนด์แล้วเวลา 7:00 นโมโนก็ถ่ายทอดสดนะครับโมโน29ถ่ายทอดสดไทยเจอกับโปแลนด์ซึ่งเป็นระดับเบอร์1ของโลกในรุ่นระดับอายุ17ปีนะครับก็เป็นที่1ของสายเราเป็นทีของที่4ของสายระบบรอบ16ทีมสุดท้ายก็ไขว้กันอยู่แล้วล่ะครับ1เจอ4นะแต่ละสาย1เจอ4 2เจอ3นะ3เจอ2ไขว้กันแบบนี้และเราบังเอิญอยู่ที่4ของสายเจอกับโปแลนด์แชมป์ยุโรปในนาทีนี้เนี่ยผู้เล่นเท่ากันเท่ากัน2มือเหมือนกัน2เท้าเหมือนกันใจดวงเดียวกันนะครับเชียร์ไทยพรุ่งนี้ 7:00 นถึงแม้ว่าจะยากหนักแค่ไหนนะผมเชื่อว่าเสียงเชียร์ของแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยกับทีมเยาวชน17ปีของเราเนี่ยนะครับเชื่อได้ว่าสู้กับโปแลนด์ได้อย่างสนุกนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลพรุ่งนี้ 7:00 นะครับนอกจากคู่ไทยกับโปแลนด์แล้วนะครับคู่ของตีหนึ่งคืนนี้ก็มีอิตาลีเจอเปรูนะครับญี่ปุ่นเจอตุรกีนะครับจีนเจอสาธารณรัฐโดมินิกันนะโครเอเชียเจอเชกเกียเวเนซุเอลาเจอไต้หวันนะครับแล้วก็ที่แข่งพร้อมกับไทยเจอกับโปแลนด์เนี่ยมีเกาหลีใต้เจอฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเจอกับอาร์เจนตินานะครับจากนั้นมาติดตามการแข่งขันยกน้ำหนักวันสุดท้ายนะครับวันนี้การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานนะครับวันนี้เราส่ง2นักกีฬายกน้ำหนักลงแข่งขันนะครับก็คือประสิทธิ์จอมเดชพิชยะเยาวชนชาย95กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีนัทนิชาการาเกตนะครับเยาวชนหญิง69กิโลกรัมลงแข่งขันนะครับเยาวชนหญิง69กิโลกรัมนะครับนัทนิชาก็ยกนะครับผ่านทั้ง3ระดับนะทั้ง85กิโลนะ89กิโลนะแต่ว่า93นี่ไม่ผ่านนะครับสถิติในท่าสแนชอยู่ที่89อันดับที่6นะครับคลีนแอนด์เจิร์กเรียก3ครั้งตามมาตรฐานนะครับ110 115 118ผ่านหมดเลยสถิติอยู่ที่118น้ำหนักรวมนะฮะในท่าคลีนแอนด์เจิร์กอยู่ที่5แล้วก็น้ำหนักรวม207อยู่ที่5นะครับไม่ได้เหรียญรางวัล นะครับขณะเดียวกันประสิทธิ์นะครับจอมเดชพิชยะลงในท่าสแนทนะครับในรุ่นเยาวชนชาย95กิโลกรัมเนี่ยนะครับสแนท140คลีนแอนด์เจิร์ก175น้ำหนักรวม315ก็ไม่ได้เหรียญรางวัล นะครับซึ่งการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงเชือดแห่งเอเชียกรุงทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานเนี่ยนักกีฬาของเราทำผลงานได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับนาเรมนวงหาจักร2เหรียญทอง1เหรียญเงินนะครับในรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมนะครับนัชชาแก้วน้อยนะครับ2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมเยาวเรศเพิ่มแก้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมนะครับแล้วก็วิชยะประทุมตา2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงรุ่นเยาวชนชาย70กิโลกรัมนะครับนะนี่แจ้งผลการแข่งขันให้กับทีมชาติไทยให้กับแฟนๆกีฬาได้รับทราบกันนะครับเป็นกำลังใจกับน้องนะครับอนาคตน้องก็จะก้าวสู่ทีมชาติต่อไปนะครับส่วนฟุตบอลหญิงอายุ17ปีเดินทางนะไปที่ประเทศอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วนะครับที่เมืองคูลุสจังหวัดชวากลางนะฮะเพื่อเข้าแข่งขันฟุตบอลนะครับแล้วก็ซ้อมเข้าแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน17ปีนะรายการซิการดี้เมเดกาครับ2026นะครับไปแข่งกันที่อินโดนีเซียแหละนะแต่ว่าเราจะแข่งขันก็ วันที่15นะมีเวลาไปถึงก็พักวันนี้พักใช่ไหมพรุ่งนี้ก็มีเวลาซ้อมอยู่2วันคือวันที่13 14 15ก็แข่งขันและเจอกับอินโดนีเซีย 15:00 นนะฮะที่บูตรีนูซันตารานะครับที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนานะก็15:00 นเจอกับอินโดนีเซียก่อนนะครับแข่ง15ปั๊บก็พัก2วันพัก1วันวันที่16นะ17ก็เจอกับจอร์แดนนะครับนะฮะแล้วก็วันที่19ก็เจอกับสิงคโปร์นะครับครึ่งรายการนี้เนี่ยก็เป็นการแข่งขันเตรียมความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เลิศAFC อายุ17ปีรอบคัดเลือกนะที่จีนนะครับเราจะไปชิงแชมป์เอเชียที่จีนได้หรือไม่นะก็ต้องติดตามกันนะฮะเพราะว่ารายการนี้เนี่ยไอ AFC Women Asian Cup รอบควอลิฟายเนี่ยนะฮะซึ่งจะไปรอบสุดท้ายที่จีนเนี่ยมาแข่งกันที่ชลบุรีนะนะครับรอบสุดท้ายแข่งกันที่จีนนะแต่ต้องคัดเลือกกันก่อนนะเราอุ่นเครื่องแหละนะแล้วก็นัดที่จะมาแข่งขันที่บ้านเราจริงจังเลยนะที่คัดเลือกไปรอบสุดท้ายที่จีนเนี่ยก็คือ 5-11 ตุลาคมที่ชลบุรีอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเกมอุ่นเครื่องมีผลนะฮะในการเรียนรู้คู่ต่อสู้นะครับไม่ว่าจะไปเจอกับอินโดนีเซียเจอกับจอร์แดนแล้วก็เจอกับสิงคโปร์นะครับในเกมการอุ่นเครื่องรายการซิกันดาเมอร์ดิก้าครับนะครับรอเชียร์นักฟุตบอลเยาวชน17ปีของเรานะครับส่วนชุดใหญ่ก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับนะชุดใหญ่ในการแข่งขันฟุตบอลของเราในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองแชมป์เลิศนัดแรกนะครับที่จะเจอกับสิงคโปร์นะครับวันนี้12สิงหาคมนักกีฬาของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่ที่ BGTC 3นะครับปทุมธานีนะครับในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางนะไปสิงคโปร์เพื่อลงเล่นรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับวันนี้ฝึกซ้อมเรื่องของแท็กติกนะเรื่องของเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นนะครับวันนี้ได้เห็นพาติกกุตตับสั้นนะครับกองหน้าทีมชาติไทยนะครับบอกว่ามีเวลา1สัปดาห์ในการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเตรียมร่างกายแท็กติกในการเจอกับสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ได้ซ้อมร่วมกันปรับสภาพอากาศนะตอนนี้ร่างกายของตัวเองเนี่ยก็ 100% แล้วนะนะครับตอนหน้านั้นก็เดินมาใหม่ๆเดินทางมาใหม่ๆก็มีการตึงๆบ้างแต่ตอนนี้นะซ้อมเต็มร้อยแล้วนะครับนะก็ดีใจมากที่ได้เห็นทีมชาติไทยนะชุดนี้เนี่ยยิงประตูได้เยอะๆนะเรามีเกมรุกที่ดีขึ้นนะแล้วก็ทุกคนช่วยกันเล่นนะครับแล้วก็ทุกคนก็รู้เทคนิคของโค้ชนะซึ่งเคยอยู่ที่ BG ก็รู้เทคนิคกันนะครับก็ถือว่ามั่นใจนะในการเจอกับสิงคโปร์ในการเยือนไปสิงคโปร์นะฮะมั่นใจว่าจะเอาชนะมาฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยมาให้ได้นะครับโปรแกรมของเอเชียนคัพนะครับทีมชาติไทยนะรอบรองชนะเลิศนะฟุตบอลรายการนี้นะฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนคัพนะครับก็15สิงหาคมเจอกับสิงคโปร์20:00 นนะครับจรัญเบซาสเตเดียมนะครับเราน่าจะเดินทางวันพรุ่งนี้นะวันนี้วันที่13ถึง14นะถึง13 14ก็มีการซ้อมนะ13ไปสิงคโปร์พรุ่งนี้สมมติไปพรุ่งนี้นะก็ถึงเย็นนะก็มีการปรับสภาพอากาศสภาพร่างกายก่อนนะฟอร์มเรื่องของร่างกาย14ก็ซ้อมนะซ้อมให้ชินกับสภาพสนามนะครับพอถึง16ก็แข่งขันนะ20:00 นแล้วก็งานใหญ่อีกงานหนึ่งก็คือวันที่เราต้องเปิดบ้านที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับในการเจอกับสิงคโปร์นะครับวันที่18สิงหาคม20:00 นบัตรก็ยังมีเข้าชมอยู่นะครับราคาต่ำสุด200บาทนะแพงสุด500บาทจับจองซื้อหากันได้นะฮะสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะรอบรองชนะเลิศนัดที่2ไทยเจอกับสิงคโปร์นะครับ15นัดแรกที่สิงคโปร์18นัด2ที่บ้านของเราครับราชมังคลากีฬาสถานนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับนะคุณสุรพลอุอินทุนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าที่บริหารบริษัท NCC Management and Development จำกัดนะครับถือว่าเป็นผู้บริหารของศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตและก็ผู้บริหารนะผู้ที่เกี่ยวข้องตัวแทนของสภากาชาดไทยนะครับก็ร่วมกันในการเป็นประธานและก็ร่วมปล่อยนะส่งสัญญาณปล่อยตัวนักวิ่งนะในการแข่งขันRun for Mum 12สิงหานะครับฮาฟมาราธอนนะมีระยะ 21.1 กิโลเมตรนะครับระยะ10กิโลเมตรนะครับระยะ5กิโลเมตรและฟันดันวิ่งเป็นครอบครัวลูกกับพ่อแม่นี่นะบริเวณสระน้ำรอบสระน้ำบึงหน้าของศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับ 1.8 กิโลเมตรนะครับท่ามกลางนักวิ่งนะที่ออกมาแข่งขันทุกๆระยะนะนับ 8,000 คนนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเมื่อเช้าไปร่วมวิ่งนะครับก็ไปทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายนะกับสะพานเนี่ยไป6สะพานสะพานข้ามคลองเตยสะพานข้ามแยกสุนทรัตน์ที่วาดสะพานข้ามแยกวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานข้ามแยกพระราม สะพานพระราม9เหนื่อยนะก็21กิโลเมตรนะฮะเป็นแชมป์ก็เป็นโออต่างชาตินะครับคินดูฮะคินดูก็อยู่ที่เมืองไทยมานานคว้าแชมป์ไปนะครับ1ชั่วโมง11นาที49วินาทีนะในการแข่งขันวิ่งนะครับ12สิงหาฮาฟมาราธอนนะครับในของผู้ชายนะครับส่วนอไทยนะฮะคนที่1ก็คือแฝดนั่นแหละแฝดอนุชากับอนุชิตพาดานะครับนั่น2นักวิ่งจากตากนะครับอนุชาพาดานะเข้าเส้นชัยตามหลังคินดูที่ผมเห็นอยู่ตอนสวนกันมาเนี่ยประมาณสัก3-4 นาทีนะครับอนุชาพาดาเนี่ย1ชั่วโมง15นะครับแล้วก็อนุชิตพาดานะครับก็เป็นพี่ชายนะอนุชาน้องนะอนุชิตพาดาเนี่ยเป็นพี่ชาย1ชั่วโมง15:43นะก็ตามหลังห่างกันมาสักประมาณสัก10วินาทีนะครับแล้วก็มีโค้ดป้อมนะชุติเดชถนอมทรัพย์นี่ก็ขาแกร่งขาแรงอยู่แถวระยองแถวจันทร์นะก็เข้ามานะอันดับที่3คนไทยนะครับ1ชั่วโมง16นาทีนะครับส่วนหญิงเนี่ยนะครูขมนะออนอนงวงศรทีมชาติไทยนะครับก็คว้าที่1เช่นเคยนะครับนะในระยะนี้ 21.1 กิโลเมตรนะครับ1ชั่วโมง28นาทีนะที่2เนี่ยเป็นหมู่น้อยนะคุณเปียนุชสุขชาตินะตามหลังมาห่างๆนะครับ1ชั่วโมงประมาณสัก1ชั่วโมง32นาทีนะครับ31-32นาทีนะครับก็มีการมอบรางวัลกันไปนะครับเต๋าสมชายนะครับก็ร่วมวิ่งด้วยนะครับนะเต๋าสมชายร่วมวิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะหลายๆคนร่วมวิ่งกันหลายๆคนก็พาพ่อแม่ไปร่วมเดินและออกกำลังกายกันนะครับนะนี่คือกิจกรรมหลักอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับในช่วงของงานวันแม่รายได้เลยทั้งหมดนะฮะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับก็ในการแข่งขัน12สิงหาคมฮาฟมาราธอนกรุงเทพนะครับมอบให้กับศูนย์สุริกิติ์บรมราชินาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็รายละเอียดการนำรายได้ไปช่วยเหลือหน่วยงานที่รับเงินก็คือศูนย์สุริกิติ์บรมราชินาถนะครับเพื่อโรคมะเร็งเต้านมนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับสนับสนุนช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมนี่คือรายได้หลักนะหลังจากค่าใช้จ่ายแล้วนะไปวิ่งออกกำลังกายสุขภาพดีและยังเป็นเรื่องของมอบเงินเป็นเรื่องของการกุศลด้วยนะครับรายการต่อไปของวิ่งเดี๋ยวเข้ามาแจ้งกันนะฮะสำหรับว่าจะไปงานไหนนะครับผมก็ไปวิ่งมาก็สนุกดีนะครับบรรยากาศดีนะฮะก็อาจจะร้อนไปหน่อยแต่ว่าผู้จัดก็ดูแลนักวิ่งนะของที่ระลึกต่างๆที่สำคัญคือดอกมะลินะงานนี้ดอกมะลิสวยมากนะครับหอมดอกมะลินะก็เป็นคอนเซปต์ของงานวิ่ง12สิงหาฮาฟมาราธอนสุขสันต์วันแม่นะครับจากวิ่งจบแล้วนะคุณผู้ฟังครับรอติดตามน้องบิวนะฮะบิวภูริพลบุญสอนตอนนี้เนี่ยสื่อต่างชาติเนี่ยจับตาส่องแสงสว่างส่องแสงส่องสปอตไลท์ไปยังบิวภูริพลนะครับนอกจากบิวภูริพลแล้วก็ยังมีทีมชาติหลายคนนะที่ไปเก็บตัวอยู่ที่สาธารณรัฐเช็กนะครับไปเตรียมแข่งขันวิ่งรายการโอพาวาแกรนด์พริกครั้งที่76นะครับที่โอพาวาประเทศเชกเกียหรือว่าสาธารณรัฐเช็กครับเสาร์นี้นะครับซึ่งเพจของการแข่งขันเขาบอกว่าให้ความสำคัญกับบิวภูริพลก็คือไฮไลท์สำคัญเลยแหละในฐานะเจ้าของสถิติวิ่ง100เมตร 9.94 วินาทีและก็200เมตร 20.03 วินาทีและสื่อเจ้าภาพของเช็คนี่แหละครับก็บอกว่าบิวคือนักวิ่งคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่วิ่ง100เมตรได้ต่ำกว่า10วินาทีบนแผ่นดินของสาธารณรัฐเช็คครับโอ้โหนี่นะเขาชื่นชมขนาดนี้แล้วนะโอ้นะก็น่าสนใจนะครับแล้วก็บอกว่าตำนานที่มาวิ่งนะทำสถิติต่ำกว่า10วินาทีคนแรกของเช็กเนี่ยนะฮะก็คือยูเซนโบครับในการโกลเด้นสไปนะครับเมื่อปี2016ก็คือเกือบ10ปีที่แล้วนี่คือบิวคนที่2ตามรอยตำนานอย่างยูเซนโบนะฮะเจ้าของสถิติโลก100เมตรสถิติโลก200เมตรนี่แหละครับแล้วรอติดตามกันนะครับว่าสถิติใหม่ของบิวในรายการที่เช็คจะเป็นอย่างไรยังคงทำ9จุดต่ำกว่า 9.99 หรือไม่นะรอติดตามกันนะครับซึ่งการแข่งขันกรีฑาโอพาวาแกรนด์พริกครั้งที่76นะครับมีนักกีฬา5ประเทศใน2ทวีปเข้าแข่งขันนะครับของเอเชียเนี่ยมีไทยกับซาอุดิอาระเบียนะครับซาอุดิอาระเบียเขามุ่งไปในระยะกลางก็คือวิ่งข้ามรั้ว400เมตรนะครับซึ่งนักกีฬาของซาอุดิอาระเบียเนี่ยวิ่งข้ามรั้ว400เมตรเนี่ย สถิตินี่ต่ำกว่า50วินาทีนะมาด้วยนะครับก็วันที่15สิงหาคมใครเป็นแฟนบิวก็รอติดตามนะครับนอกจากบิวภูริพลแล้วนะฮะวิ่ง100เมตรจะมีโอ๊ตธวัชชัยทีมเอียดนะฮะไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมนะดาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์แล้วก็ชาวกวยครับชยุทธคงประสิทธิ์นะครับส่วน100เมตรหญิงเนี่ยครับก็ตามหลังอีก15นาทีนะมีทางด้านของเกี๊ยวชนทิชาครับบุตรเบสจิรพัฒน์ฐานอ่อนตาไอ้อาทิชาเพชรกูลแล้วครับแล้วก็มีสุกันดาเพชรรักษาแล้วก็น่านครับสุพนิษฐ์พูลเกิดนะครับ200เมตรชายเนี่ยมีบิวภูริพลนะด้าต้าสรอัตดาบังโอ๊ตธวัชชัยนะลงแข่งขันแล้วก็200เมตรหญิงนะ18นาฬิกาแล้วก็จะเป็นเบลจิรพัฒน์มีไอ้อธิชานะสุกันดาแล้วก็มานัสตาสารนมสารมโนนะลงแข่งขันผลการขันจะเป็นอย่างไรในวันเสาร์ที่15นะครับแวดวงกีฬาเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับเนื่องจากว่าเวลาของเช็คนะอาจจะแน่นอนไม่แน่นอนนะเดี๋ยวเช็คให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าแข่งขันวันเสาร์ไม่ทันในการแวดวงกีฬานะเดี๋ยววันจันทร์จะรายงานให้ทราบนะครับเรื่องของคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในญี่ปุ่นนะคอนฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรสโมสรในเจลีก2นะญี่ปุ่นเขามีนักกีฬาไทยอยู่2คนแล้วนะฮะมีเช็คสุภโชคสารชาติคนหนึ่งล่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งฟอร์มร้อนแรงมากนะนักกีฬาญี่ปุ่นสื่อญี่ปุ่นจับตามองนะธีรพัฒน์ปรือทองนะซึ่งลงไปทั้งแอสซิสต์ทั้งยิงเนี่ยโอ้โหนะเขาชื่นชมล่าสุดทางด้านของคอนซาโดเล่ซัปโปโรครับบอกว่าอยากจะได้ทางด้านของอิทธิมนทิพเดชนะเซ็นสัญญามาร่วมทีมหลังจากที่ไปฝึกซ้อมกับทีมกว่า3สัปดาห์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถูกอกถูกใจเข้าตรงเข้าตาประกาศตัวครับขอยืมนะฮะขอยืมนะทางด้านของอิทธิมนทิพเนตรนะนักเตะวัย18ปีจาก BG ปทุมมาร่วมทีมนะด้วยสัญญายืมตัวนะ1สิงหาคมถึง1สิงหาคมปีนี้นะถึง30มิถุนายนปีหน้าโอ้ก็หมายความว่านู่นแล้วไปโกยเงินเยนอยู่ที่ญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งแล้วนะครับนี่3คนเลยนะของฮอกไกโดคอนซาโดเร่ซัปโปโรนะครับสายเลือดไทยอยู่ในทีมเดียวกัน3คนไม่มีปัญหาเรื่องของภาษาแน่นอนครับเช็คสุภโชคสารชาติตอนนี้ก็เป็นตัวจริงของทีมอยู่แล้วนะก่อนในตำแหน่งกองหน้านะครับเปาธีรพัฒน์ปรือทองนะก็ตอนนี้เนี่ยแนวรุกทั้งขวานะมิดฟิลด์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีอิทธิมนทิพเนตรนะครับก็รอติดตามกันนะครับนะเรื่องของ3คนนักเตะไทยที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับคุณฟังครับค่ำคืนนี้นะค่ำคืนนี้จะมีฟุตบอลรายการใหญ่นะแป๊บๆจะมีฟุตบอลลีกไทยลีกยุโรปจะเตะกันอีกแล้วหลังจากจบฟุตบอลโลกนะครับค่ำคืนนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับไม่ใช่สิฟุตบอลชิงถ้วยซุปเปอร์คัพนะยูฟ่าซุปเปอร์คัพเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเจอกับแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกอย่างแอสตันวิลล่าซึ่งมาเตะที่เมืองไทยมาแล้ววันก่อนนะครับก็ได้ลุ้นกันได้เชียร์กันในค่ำคืนนี้นะปารีสแซงต์แชร์แมงลูกทีมของหลุยส์เอนริเก้นะครับนักเตะหลายคนกลับมาจากช่วงของพักหลังการจบฟุตบอลโลกนะครับวีดินญานูโน่แมนเดชุดเอาเนเวสมาครบเลยนะแล้วก็มีมากินโยสนะครับมาด้วยนะครับอุสมานเดมเบเล่นะเดซิเอดูเอนะครับฟาเบียนรุยอัมราฟคาริมีลูกัสแอนองเดสนะครับนะแล้วก็บัคเล่บัคโกล่าซึ่งกำลังมีข่าวอยู่กับลิเวอร์พูลก็มีชื่อในการลงแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญมีทางด้านของใครนะที่ย้ายมาจากแอสตันวิลล่านะครับนะดีนใช่ไหมนะครับก็จะมาอยู่กับทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยลูคัสดีนนะคนนี้นะฮะเคยอยู่แอสตันวิลล่ามาตอนนี้ย้ายมาอยู่ปารีสแซงต์แชร์แมงจะมาเจอทีมเก่าด้วยนะแอสตันวิลล่านะครับลูกทีมของลูกแอสตันวิลล่านะนะครับก็มีนักเตะเจ็บหลายคนนะที่เจอกับบีจีปทุมในการอุ่นเครื่องครับจอห์นแมคคินนี่เจ็บนะฮะแอสตันวิลล่านะฮะมีกานาโชแหละจะเป็นความหวังนะกานาโชนะครับนะมีกานาโชมีชุดอัลโกเมสนะฮะลูกทีมของอูไนเอเมรี่นะครับหลายๆคนมาอุ่นเครื่องนะทางด้านของอาร์เซนอลนะได้โชว์ฝีเท้าให้เห็นนัดที่เจอกับทางด้านของบีจีปทุมจะได้เห็นกันค่ำคืนนี้นะครับก็รอติดตามกันฟุตบอลรายการยูฟ่าซุปเปอร์คัพนะครับ ก็เป็นการเจอกันของระหว่างแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็แชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับกรรมการผู้ตัดสินคราวนี้นะให้เกียรติกรรมการจากโซมาเลียนะครับก็คือโอมาอาธานนะฮะจำในช่วงฟุตบอลโลกได้ไหมครับกรรมการท่านนี้ต้องมาตัดสินที่สหรัฐอเมริกาปรากฏว่าวีซ่าไม่ผ่านก็ยังงงอยู่นะครับนะเจ้าตัวก็งงเอ๊ะทำไมฉันเป็นกรรมการฟีฟ่าจะไปอเมริกาตัดสินฟุตบอลโลกนะครับปรากฏว่าวีซ่าเข้าประเทศอเมริกาไม่ผ่านนะเจ้าตัวเลยกลับแต่คราวนี้ทางด้านของยูฟ่าเอ่ยอะไรเอ่ยก็มองว่าแหมให้เกียรตินะครับนะมาตัดสินฟุตบอลคู่นี้รวมถึงกรรมการผู้ช่วยผู้ตัดสินนะฮะไลแมน VAR ก็มาจากอเมริกาใต้แอฟริกาใต้เช่นเดียวกันนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะมาแจ้งให้ทราบวันนี้ว่าวงเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติลัลลนาธาราฤดีเตรียมแข่งขันกับมนัญชยาสว่างแก้วเพื่อชิงเข้ารอบในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงซินซิเนติโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาขออภัยครับวันนี้เวลา18นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรอีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดมมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 8:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:26 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของแม่ตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยยินดีมากที่ได้มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติในปีนี้และได้เห็นความตั้งใจดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกคนและหวังว่าทุกคนจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จรรโลงครอบครัวและสังคมไทยสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินำนักท่องเที่ยวย้อนวันวานเติมเต็มความสุขในครอบครัว
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นซึ่งการจัดเดินรถครั้งนี้รฟท.มุ่งหวังให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาพิเศษพาคุณแม่และครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบรรยากาศสุดคลาสสิกตลอดเส้นทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้วโดยนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะหลวงพ่อโสธรเดินเที่ยวตลาดบ้านใหม่ร้อยปีชิมอาหารโบราณและอุดหนุนของฝากขึ้นชื่อของท้องถิ่นทั้งนี้การรถไฟกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆสำหรับขบวนถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้เนื่องในวันปิยมหาราชเส้นทางกรุงเทพอยุธยากรุงเทพประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสอบถามศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Half Day Trip 12สิงหาลูกพาแม่เที่ยวณเขตบางบอนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน
3: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรม Half Day Trip 12สิงหาลูกพาแม่เที่ยวบริเวณเวทีกิจกรรมวัดบางบอนเขตบางบอนพร้อมกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจะขึ้นเพื่อส่งเสริมและดึงศักยภาพย่านสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการไหว้พระขอพรหลวงพ่อเกศรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวบางบอนการประกวดทำแกงบอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณที่หาชมได้ยากอย่างกระตั้วแทงเสือการจำหน่ายสินค้าของดีเขตบางบอนและการนั่งรถรางเยี่ยมชมจุดเช็คอินสำคัญในพื้นที่เช่นบ้านเรือนไทยโบราณฟาร์มบ้านไข่ผำสวนจำปีลุงออสและสวนเกษตรลุงบัตรกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยถือเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าวัดอนาลโยทิพยารามเทิดไทยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าณวัดอนาลโยทิพยารามตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำกล้วยไม้ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและเครือข่ายป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก5ตำบลได้แก่ตำบลสันป่าม่วงบ้านสางบ้านตุ่นบ้านตั้มและบ้านต๋อมมาร่วมกันปลูกและดูแลรักษาผืนป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมและส่งต่อมรดกทางธรรมชาติที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานสืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: มากันที่บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่5นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานและร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทางนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาขณะที่ประชาชนจำนวนมากพาครอบครัวมาเที่ยวชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของขวัญแทนใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040สนับสนุนสินค้าไทยช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศ
5: ตลอดทั้งวันนี้บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนใช้โอกาสวันแม่แห่งชาติ2569พาครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่มาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของขวัญแทนใจโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเรเดียนออฟสยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาส6040เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยนายอานนท์ใจรังกาเจ้าของร้านผ้าปักมือบ้านสันกองจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีโดยร้านได้เข้าร่วมออกบูธอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีฐานลูกค้าเดิมและมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ภายในงานโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังแหล่งผลิตในต่างจังหวัด
6: เพราะว่าเราจากที่ไปโอท็อปทุกปีอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเนี่ยเรามีฐานลูกค้าเดิมๆอยู่แล้วก็เราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผู้บริโภคอ่ะก็ไม่ต้องไปถึงจังหวัดนู้นเพื่อที่จะอยากได้สมมุติอยากได้ผ้าทอยกดอกลำพูนเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปถึงลำพูนเราเอามาให้หมดแล้วแล้วก็ทำให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายด้วยมีผลในการตัดสินใจนะเพราะลูกค้าก็จะถามก่อนเลยว่ามีใครช่วยไทยไหมอะไรเงี้ย
5: ในส่วนของผู้บริโภคนายอภิสิทธิ์รัตนเมธาประสานประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจมาซื้อสินค้าโอท็อปโดยเฉพาะเลือกซื้อพวงมาลัยและก้านน้ำหอมเพื่อเป็นของขวัญให้แม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช่วยประหยัดได้เป็นอย่างดี
7: ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกับของกินมากกว่าก็ซื้อเป็นสินค้าวันแม่ครับซื้อเป็นพวงมาลัยกับเป็นก้านไม้หอมครับก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นจำนวนมากขึ้นแล้ว
5: สำหรับวันนี้ได้มีกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประชาชนที่มาร่วมงานสามารถถ่ายภาพคู่กับคุณแม่ได้พร้อมโพสต์ภาพและคอมเมนต์ในเพจ Facebook OTOP ศิลปาชีพเพื่อแลกรับของรางวัลได้ที่จุดแลกซื้อรางวัลตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: ที่12สิงหาประชานุคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: นี้ที่ระบุว่าสหรัฐควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยสมบูรณ์แล้วซึ่งอิหร่านไม่มีอำนาจควบคุมเส้นทางเดินเรือนี้พร้อมย้ำว่าสหรัฐไม่ไว้วางใจอิหร่านอีกต่อไปเนื่องจากอิหร่านโกหกเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซมาโดยตลอดขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอยู่ในระดับที่ลดลงอย่างมากจากการที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงปฏิบัติการโจมตีและพยายามคุกคามเรือพาณิชย์ในช่องแคบแห่งนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งการกระทำเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนาของอิหร่านที่ต้องการมีอิทธิพลเหนือเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 4,449 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,061 รายซึ่งยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเมื่อปีพุทธศักราช 2,557 ถึง 2,559 เกือบ3เท่านอกจากนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกถือเป็นการระบาดที่มีการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนครั้งใหม่ซึ่งไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับการระบาดในอดีตขณะที่ในเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์โดยมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมช่วงปีพุทธศักราช2393ถึง2443อยู่ที่ 1.47 องศาเซลเซียสส่งผลให้ซีกโลกเหนือเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงภัยแล้งยาวนานและเหตุไฟป่าขณะเดียวกันภูมิภาคอื่นๆต้องเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมใหญ่นายจอห์นเคนเนดีหัวหน้าฝ่ายข้อมูลสภาพอากาศขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือผลกระทบรวมกันของภาวะโลกร้อนในระยะยาวกับรูปแบบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องของระบบอากาศที่ความกดอากาศสูงซึ่งเชื่อมโยงกับอุณหภูมิสูงและสภาพอากาศแห้งแล้งเกิดขึ้นสลับกับระบบความกดอากาศต่ำที่นำพาสภาพอากาศเย็นและชื้นกว่าเข้ามาซึ่งแผ่ขยายไปทั่วซีกโลกเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนามที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F จินนิภาตราชูวนิชหวดเอาชนะโคอี้เย่อซินหูจากแคนาดา2-0เซต6-2และ6-4ทำให้จินนิภามีผลงานชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D วีรวิทย์กัมพุชแชมป์ J30 นนทบุรีสนามแรกเอาชนะณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์2-0เซต6-4และ6-2ทำให้ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปในขณะที่ณภัทรชนะ2แพ้1แมตช์ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการCincinnati Open ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลาลานาทาราฤดีประเดิมฟอร์มแกร่งเอาชนะเอเมอสันโจนจากออสเตรเลียไป2-0เซต7-5และ7-5ด้านมนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะวิกตอเรียฮิเมเนสคาซินเซวาจากอันดอร่าไป2-0เซต6-3และ6-3สำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบ2ลาลานาและมนัญชยาจะต้องดวลกันเองเพื่อแย่งชิงตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026หรือรันฟอร์มัมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระยะ10กิโลเมตรหญิงณัฐประภัสศรีขำกุลนักวิ่งวัย13ปีจากจันทบุรีดีกรีแชมป์รายการใหญ่ Amazing Thailand บุรีรัมย์มาราธอนทำสถิติ40นาทีคว้าแชมป์คนไทยวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ไปครองได้สำเร็จส่วนแชมป์ระยะ10กิโลเมตรชายเป็นของอดิสรชูทองที่ทำเวลาไป35นาที56วินาทีขณะที่ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายอนุชาพาดาเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง15นาที37วินาทีคว้าแชมป์ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายไปครองและแชมป์ฮาล์ฟมาราธอนหญิงเป็นของอ่อนอนงวงศรที่ทำเวลาไป1ชั่วโมง28นาที43วินาที ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

0: ไปยังเมืองคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีแต่ต้องยอมรับว่าเป็นแคมป์แรกของหลายๆคนในนามทีมชาติเพราะเด็กรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขึ้นมาทดแทนรุ่นที่แล้วการไปอุ่นเครื่องครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได
1: ้เด็กชุดนี้หลายๆคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นเกมที่น้องทุกคนสามารถจะได้เรียนรู้จากเกมจริงๆนะซึ่งประโยชน์สูงสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการความเข้าใจเกมหรือการเล่นในนามทีมชาติของตัวน้องๆเองก็เป้าหมายสูงสุดก็น่าจะต้องอยากเป็นแชมป์ในรายการนี้ค่ะ
0: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาคัพ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตไปร่วมทัพฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในระดับ J ลีก 2ด้วยสัญญายืมตัวเพื่อพัฒนาฝีเท้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฟุตบอลอาชีพในประเทศญี่ปุ่นโดยอิทธิมนทิพเนตเซ็นสัญญาร่วมทัพ BG ปทุมยูไนเต็ดช่วงฤดูกาล2025ถึง2026ก่อนได้รับโอกาสลงสนามทุกรายการไปทั้งหมด5นัดยิง2ประตูนอกจากนี้อิทธิมนยังได้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับทางฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในการฝึกซ้อมและเกมอุ่นเครื่องก่อนที่ทั้ง2สโมสรจะบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลเพื่อลุยศึก J ลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027ต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
4: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลา เหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าใครผิดโดยจิตประพัสสรและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ลมในเดือนเมษาพัดพาไอความร้อนมากระทบผิวสัมผัสกลางแสงแดดจัดยามเที่ยงวันเด็กชายอ่อนปล่อยแขนเสื้อเชิ้ตลายใบไม้ที่พับไว้เหนือข้อศอกลงมายาวคลุมข้อมือดึงหมวกแก๊ปซึ่งเหน็บแลบพ้นขอบกางเกงด้านหลังขึ้นมาสวมเร่งรัดเดินตัดข้ามสะพานผ่านก็สู่เส้นทางด้านหลังวัดดงธรรมลัดเลาะเลี้ยวก็ไปยังเต็นท์ผ้าใบสีแดงชาติอันดารดาษด้วยดอกไม้ธูปเทียนอ่อนทักทายแต่ไหลเด็กชายพุงโตวัยไล่เลี่ยกันซึ่งนั่งหาวปากกว้างอยู่หลังตู้รับบริจาคที่ติดประกาศว่าทำบุญดอกไม้ธูปเทียนชุดละ20บาทเขาจะเงื้อมองผู้คนในโบสถ์ที่หากมีเวลาอาจนับได้เลยว่ามีจำนวนเท่าใดก่อนส่งสายตาเบนไปทางวิหารด้านขวาร่างเล็กร่างใหญ่หัวงอกหัวดำยืนต่อแถวเรียงรายกันยาวราวกับขบวนรถไฟอ่อนยืนอึ้งเพียงนับ1ถึง4แล้วก็รีบรีรถฝีเท้าไปยังบริเวณนั้นให้ทันกับภารกิจที่กำลังจะเริ่มขึ้นป้ายประกาศขนาดใหญ่รอรับวัตถุมงคลจากหลวงพ่อสิทธิ์ต่อแถวที่นี่ติดอยู่ที่ริมรั้วเดิมข้างวิหารอ่อนมุ่งตรงไปด้วยท่าทางมาดมั่นพร้อมเสียงในใจที่ดังกระชั้นขึ้นในห้วงความคิดผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดงานต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยผมจะไม่ยอมให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเด็ดขาดครับพ่อผมมั่นใจว่าทำได้แน่นอนเสียงประกาศผ่านไมโครโฟนของชายวัยกลางคนร่างท้วมที่นั่งหลบแดดตัวบวมอยู่บนเก้าอี้เหล็กสีเหลืองซีดข้างทางเข้าวิหารดังแซ่ขึ้นมาต่อแถวกันได้เลยนะครับหลวงพ่อสิทธิ์เกจิอาจารย์ผู้เลื่องชื่อท่านจะมอบวัตถุมงคลให้กับญาติโยมที่มาร่วมบุญวันนี้เป็นวันแรกจำกัดสิทธิ์เพียง100ชิ้นต่อวันเท่านั้นนะครับท่านปลุกเสกขึ้นมาด้วยพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นของขลังของดีใครได้ไปครอบครองก็จะนำมาแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยหากพกไว้ติดกายรับรองว่าโรคภัยจะไม่มาแผ่วพานที่เจ็บก็หายเจ็บที่ป่วยก็หายป่วยชายวัยกลางคนคันคอจนต้องคว้าขวดยาแก้ไอมาจิบจากนั้นจึงพูดต่อว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ต้องตั้งอยู่ในกรรมดีและก็สั่งสมบุญมามากพอด้วยนะครับอย่างกระผมอาจจะพลั้งเผลอกระทำผิดศีลธรรมอยู่บ้างบุญก็เลยยังมาไม่ถึงกระผมจึงไม่หายป่วยสักทีลุงเมาเมื่อคืนน่ะคงแอบไปจิบเหล้ามาอีกตามเคยใช่ไหมครับอ่อนแวะมากระซาวผู้ที่มีไมโครโฟนคอเคล้าอยู่ข้างกายด้วยท่าทีสนิทสนมกลมเกลียวเอ็งไม่ต้องมายุ่งกับข้าข้ากำลังทำหน้าที่ของข้าเอ็งไปทำหน้าที่แทนพ่อของเอ็งให้ดีเถอะอย่าให้เกิดเรื่องล่ะเอ้าไปได้แล้วอ่อนยิ้มล้อแล้วก็เร่งเดินหัวเราะอ้อมไปด้านหน้าผู้คนยืนต่อแถวเรียงตัวอยู่ภายในรั้วเหล็กที่ตั้งเป็นคอกเอาไว้ในแนวยาวเสียงของในเมายังกระจายเข้ารูหูผ่านดังเรื่องขยายเสียงรุ่นปู่ของขลังของดีเก็บรักษาไว้อีกไม่กี่ปีก็จะมีราคาค่างวดแพงขึ้นไปหลายสิบเท่าเลยนะครับจะหาซื้อจากที่ไหนก็ไม่ได้อีกแล้วมีแค่200ชิ้นในโลกเท่านั้นเพียงทำบุญคนละ 2,000 บาททุกท่านก็จะได้รับวัตถุมงคลกลับบ้านไปรีบหน่อยนะครับหลวงพ่อท่านฉันเพลนเสร็จแล้วอ้อแต่ก็อย่าลืมอยู่ในความสงบด้วยนะครับทุกท่านที่เคยมาก็คงจะทราบดีว่าหลวงพ่อท่านไม่ชอบความวุ่นวายหากมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแว้งกันจนเสียงดังเข้าไปถึงกุฏิรับรองว่าทุกอย่างเป็นอันยุติขอให้เข้าใจตรงกันด้วยนะครับเราจะไม่มีการแจกบัตรคิวใครมาก่อนต่อแถวก่อนขอให้ทุกคนอยู่ในระเบียบด้วยนะครับ

ทุกอย่างดำเนินไปตามคันลองอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายสถานที่ซึ่งมักจะมีการยื้อแย่งพลวันจนเลื่อนชั้นเป็นข่าวดังมาแล้วลูกศิษย์ลูกหาต่างรู้ดีว่าหลวงพ่อศิษย์เป็นพระที่พูดจริงทำจริงเคยมีคนไม่เคารพกฎเกณฑ์คิดท้าทายจนทางกรรมการวัดต้องมอบหมายหน้าที่ให้บิดาของอ่อนเข้ามาดูแลแต่มาระยะหลังนี้ผู้คุมคิวสุขภาพไม่ดีนักจึงมักจะโยนความรับผิดชอบไว้ในมือของลูกชายคนเดียวสตรีสูงวัยที่ใช้ร่มคันยาวต่างไม้เท้าเดินกระย่องกระแย่งเข้าไปข้างวิหารบริเวณร่องรอยต่อของแผงเหล็กที่กั้นเป็นทางเดินเชื่อมเสร็จสับไปยังกุฏิไม่ลับของหลวงพ่อศิษย์หล่อนพยายามแทรกตัวเข้าไปแต่คนที่ยืนต่อคิวอยู่ด้านในกลับพยายามดันร่างของหล่อนให้ถอยห่างออกมาเขาชักสีหน้าราวกับสตรีรุ่นป้าเป็นของเน่าเหม็นหน้าขยะแขยงที่ไม่อยากจะเข้าใกล้แม้แต่ปลายเล็บเด็กคุมคิวหน้าใหม่ไฟแรงอย่างอ่อนรีบปรีเข้าห้ามปรามแต่สตรีรุ่นป้าก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยอมถอยร่นตนเองออกมาป้าครับป้ารู้ไหมว่าป้ากำลังจะสร้างปัญหาให้กับทุกคนอ่อนดึงรั้งมือสตรีสูงวัยร่างอวบออกมาด้วยท่าทางละมุนเพียงเพื่อให้หล่อนยินยอมด้วยท่าทีละม่อมขอร้องนะลูกเอ้ยป้าเนี่ยเลือดลมไม่ค่อยจะดีถ้ายืนต่อคิวนานๆป้าก็คงจะต้องเป็นลมไปก่อนแน่ๆที่ดั้นด้นมาถึงที่นี่เพราะว่าป้านับถือท่านอยากได้ของศักดิ์สิทธิ์ไปให้หลานสาวที่ป่วยจะได้หายเจ็บหายไข้กับเขาสักทีเนี่ยก็ทิ้งหลานไว้คนเดียวถ้าเสร็จธุระเร็วก็คงกลับไปทันป้อนข้าวเย็นพอดีถ้ากลับไม่ทันหลานสาวป้าคงจะร้องงองแงหน้าดูเจ้าปุ้มเนี่ยเพิ่งจะ6 ขวบกว่าเองป้าทิ้งมานานก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนึกว่าสงสารคนแก่เถอะนะลุงนะสตรีร่างอวบยกมือขึ้นพนมตรงร่องอกวิงวอนเสียงสั่นเครือดวงตาพร่าพรายด้วยหยาดน้ำอย่างฉับพลันประหนึ่งนักแสดงในฝันที่เรียกน้ำตาได้ดั่งใจตนอ่อนยืนลังเลอยู่เพียงชั่วครู่มิใช่ชั่วยามก่อนกระซิบเอ่ยขานข้างหูให้สตรีรุ่นป้าเดินตามต้อยๆไปยังประตูข้างชั้นในของกุฏิใหญ่ที่เปิดแง้มง้างค้างบานอยู่เขาบอกกลุ่มคนที่ทยอยเข้ามาทางประตูหน้าชั้นในว่าเขาพาสตรีสูงวัยออกไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาทุกคนจะได้เข้าใจว่าหล่อนต่อคิวเข้ามาก่อนหน้าพวกเขาไม่มีความสงสัยใครรู้ในหมู่ชนไม่มีข้อกังขาให้สับสนข้องใจเพราะว่าบุคคลที่เอ่ยออกมาก็คือผู้กุมอำนาจในสถานการณ์ที่ผมยอมช่วยเนี่ยก็เพราะว่าเห็นใจแล้วก็สงสารหลานป้านะครับแต่ว่าป้าต้องสัญญากับผมเนาะว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่อย่างนั้นนะผมจะโดนตำหนิได้ว่าบกพร่องในหน้าที่เด็กชายอ่อนยังคงใจอ่อนสมกับชื่อเรียงนามที่บิดาขานเรียกจ้าป้าสัญญาว่าจะไม่บอกใครแม้แต่คนเดียวขอบใจมากขอให้เจริญเจริญนะลูกสตรีสูงวัยยื่นธนบัตรสีแดงที่ม้วนไว้คล้ายมนบุรีส่งให้อ่อนรีบยัดใส่กระเป๋ากางเกงหลังตีหน้าใส่ซื่อเดินกลับออกมาสตรีร่างอวบแก้มอิ่มจึงแย้มยิ้มหยดย้อยเมื่อทุกอย่างเคลื่อนคล้อยสมความมุ่งมั่นปรารถนาแต่ว่าสตรีสูงวัยอีกนางกลับถูกอ่อนห่วงห้ามไม่ให้เข้าไปอีกหลาย10 ชีวิตที่ต่อคิวอยู่เบื้องหน้าบานประตูก็เฉกเช่นกันหากนับไล่ตามปริมาณผู้คนสตรีสูงวัยร่างผอมน่าจะมีลำดับที่100ห้อยท้ายพอดีแต่เจ้าตัวคงไม่รู้ว่าเกิดอะไรไม่ชอบกลแต่สีหน้าบนผิวพันธุ์เริ่มตกกระที่แสดงความสิ้นหวังรำไรทำให้เด็กชายผู้รู้อยู่แก่ใจชะงักไปชั่วคำหนึ่งก่อนรำพึงเบาๆเราปลอบจิตตนเองว่าถ้าเราปล่อยให้ป้าคนอ้วนก่อเรื่องวุ่นวายต้องมีคนผิดหวังกลับไปมากกว่า1 คนแน่นอนรวมทั้งป้าคนผอมนี้ด้วยแล้วหน้าที่ของเราก็ต้องบกพร่องดีไม่ดีพ่ออาจจะถูกตำหนิด้วยอีกคนนึงพ่อเคยสอนว่าต้องคำนึงถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญให้ป้าคนผอมผิดหวังคนเดียวก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแกคงไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่
ถ้าอยากได้พรุ่งนี้ก็แค่มาเข้าแถวใหม่ให้เร็วกว่าเดิมอีกสักนิดคงไม่มีใครตำหนิเราหรอกนอกจากป้าคุณอ้วนจะไปบอกใครแต่แกก็คงไม่ทำแบบนั้นเพราะแกก็จะกลายเป็นคนผิดไปด้วยเราจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วเงินทองเราก็ไม่ได้คิดเรียกร้องซะหน่อยแต่ว่าแกให้มาแล้วเราก็รับไว้เท่านั้นเอง

แต่อ่อนหารู้ไปไกลกว่านั้นไม่หลังเข็มนาฬิกาเดินหน้าไปในไม่กี่ชั่วโมงป้าขนอ้วนที่เขาเอ่ยถึงกลับไปนั่งแก้มปริอยู่ในบ้านหลังใหญ่ยืดอกอันอวบอิ่มก็ยิ้มใจภาคภูมิในมารยาหญิงแก่ที่ล่อหลอกเด็กชายจนเชื่อแน่สนิทใจไม่คิดระแวงคลางแคลงกังขาขณะที่ป้าคนผอมที่อ่อนคิดคำนึงกลับจมจมอยู่กับบึงบ่อน้ำตาภายในห้องนอนของบ้านไม้หลังน้อยปลายซอยหลังจากถูกสามีทำร้ายจนหน้าปูดแก้มช้ำเพียงเพราะว่าไม่ได้นำของขลังกลับบ้านตามคำสั่งสถานของชายผู้บ้าอำนาจทั้งที่ป้าผู้ลำบากมีสิทธิ์พึงได้ในสิ่งนั้นครั้นดวงอาทิตย์สาดแสงแรงกล้าอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นผู้คุมคิวกับกลายโฉมเป็นเด็กชายพุงโตอ่อนรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวจนต้องขอหลบแดดแผดรัวไปนั่งขายดอกบัวแล้วก็ทูบเทียนสลับเปลี่ยนให้เสาทำหน้าที่แทนเด็กชายพุงโตยืนไหล่ตั้งมาดแมนเต็มอกเต็มใจกับอำนาจหน้าที่ใหม่ซึ่งใช้ไหลกว่าการนั่งเป็นเด็กขายของแบบวันๆหากเกิดเหตุการณ์สงบราบเรียบเยี่ยงทะเลไร้คลื่นลมแรงก็เท่ากับว่าความสามารถที่แอบแฝงของเสาไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าอ่อนเพื่อนเกลอเหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นวันๆจนสตรีร่างผอมที่เสาไม่เคยพบหน้านางพยายามเดินเบียดเข้าไปทางช่องว่างของแผงเหล็กเสามองดูก็รู้เจตนาจึงไม่รอช้าที่จะขยับกายรีบดึงมือห้ามอีกฝ่ายในทันใดป้าเข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับเสามองด้วยแววตาเหมือนรู้ทันคือป้าเนี่ยชื่อป้าบัวนะหลานป้าแค่อยากจะเข้าไปรับของขลังบ้างนางบัวบอกไม่เต็มเสียงอันหลอกลวงที่เตรียมเอ่ยเพิ่มเติมเสริมแต่งแต่ว่าป้าต้องไปต่อคิวด้านหลังนะครับเสาไม่ได้ทำเสียงข่มหากยิ้มย่นยั่วจนนางบัวกล้าพอที่จะพูดจาต่อรองว่าหลานชายจ๊ะขอแทรกเข้าไปหน่อยได้ไหมแข้งขาป้าไม่ค่อยจะดีหรอกปวดเข่าก็ปวดปวดหลังก็ปวดถือว่าป้าขอร้องแล้วกันนะหลานชายป้าน่ะอยากได้ของขลังแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองลุงสั่งให้ป้ามาต่อคิวให้ได้เขาบ้าอำนาจมากถ้าไม่ได้กลับไปแล้วก็ป้าต้องโดนตบตีอีกแน่ๆ นางบัวขอร้องเสียงเศร้าคลุกเคล้าน้ำตาที่เริ่มรินไหลมาตามร่องแก้มหิวเหี่ยวโถอุบายตื้นๆป้าคิดว่าผมไม่รู้เท่าทันเรื่องไงอ่ะดีนะที่เมื่อวานน่ะลุงเมาแอบมากระซิบว่ามีป้าคนหนึ่งใช้แผนแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้อ่อนน่ะมันรู้ไม่ทันและลุงเมาแกขี้เกียจเข้าไปยุ่งด้วยเชาะยี่ป้ามหาภัยอย่ามาหลอกคนอย่าไอ้เสาให้ยากเลยเจ้าสาวบ่นพึมพำพร้อมเหลือบมองรอยแดงช้ำที่ไม่ได้ปกปิดบนแก้มขวากับรอยปูดโปนที่จงใจเผยบนหน้าผากด้านเดียวกันของสตรีรุ่นป้าก่อนที่จะวางท่าเหยียดยันกับร่องรอยจอมปลอมแห่งความเจ็บปวดในความคิดยิ่งยวดของตนหลานชายช่วยป้าหน่อยนะกว่าจะต่อรถต่อเรือมาถึงที่นี่ป้าก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงยืนต่อคิวที่ยาวเป็นหางว่าวแบบนี้หรอกนึกว่าช่วยคนแก่เอาบุญสักคนได้ไหมหลานไม่ได้หรอกป้ากฎก็ต้องเป็นกฎถ้าผมยอมให้ป้าแซงคิวแล้วคนอื่นๆที่ต่อคิวอยู่ด้านหลังเขาจะว่ายังไงล่ะครับทุกคนที่มาเข้าคิวต่างก็อยากได้ของขลังเหมือนกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าป้าจะมีเหตุผลหรือว่าทุกร้อนเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของป้าคนเดียวไม่เกี่ยวอะไรกับผมหน้าที่ของผมก็คือรักษากฎกติกาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเท่านั้นผมว่านะป้าไปยืนต่อคิวด้านหลังน่าจะดีกว่านะครับโถหลานชายอย่าใจร้ายนักเลยไหนเขาบอกกันมาว่าผู้คุมที่เนี่ยใจดีมีเมตตาไม่ใช่เหรอช่วยป้าหน่อยเถอะนะครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนางบัวเริ่มลุกอ่อนยอมผ่อนปรนขยับย้ายรากออกมาตามที่เสาบอกแต่ยังไม่ไวฉุดลากเด็กชายพุงโตให้เดินออกไปด้วยผมก็บอกแล้วไงครับป้าว่าไม่ได้ไม่ได้จริงๆผมขอร้องให้ป้าช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วยเสาบังคับตัวเองให้พูดจาเฉกสุภาพบุรุษ
พยายามสะบัดข้อมือจนหลุดจากการกอดเกี่ยวกุมของอีกฝ่ายให้ป้าลัดคิ้วแค่คนเดียวอ่ะคงไม่มีใครเดือดร้อนหรอกนะนางบัวยังดื้อตื้อครองโลกผมพูดกับป้าดีๆแล้วนะครับถ้าป้าไม่ยอมอ่ะผมคงต้องลากตัวป้าออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าก็ซิบข้างหูสตรีรุ่นป้าด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งใจบีบกระชับมั่นที่ข้อมือนั้นจนการหมุนเวียนวนของเส้นเลือดนางติดขัดเหมือนถูกตัดกั้นเส้นทางชั่วคราวเจ้ากระทำจนสาแก่อารมณ์จึงยอมผ่อนปลนแรงป้าขอโทษนะนางบัวเกรงกลัวจนลนลานแล้วก็ร้อนรนรีบก้มหน้าก้มตาเดินอย่างหมดท่าบางหน้ากลับไปต่อคิวที่ด้านหลังจนเผลอพลั้งสะดุดพื้นหน้าขมำส่วนเซจนไปนั่งขาถ่างบนทางซีเมนต์คนแบบนี้พูดดีด้วยแล้วได้ใจต้องใช้แม่แข็งถึงจะได้ผลเด็กชายปล่อยให้นางบัวขยับเขยื้อนเลื่อนร่างลุกขึ้นเองเขามองตามกายผอมเกรงที่เดินกระเพกหน้าเยเกไปยังท้ายแถวด้วยสายตาที่มองเหล่ดูแคลนท่ามกลางความหงแหนสิทธิ์ของหลายสิบผู้ในตาทว่าไม่มีใครสักคนที่ใจอาถานพอที่จะออกมาจากแถวเข้ามาช่วยพยุงทุกคนรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งตรงกันว่าผู้คุมคิวย่อมมีอำนาจจัดการทุกอย่างหากใครยุ่งเกี่ยวอาจจะต้องอันตรธานจากแถวโดยไม่ทราบสาเหตุประโยชน์ตนคงจะสำคัญกว่าประโยชน์ท่านเสียแล้วต่างคนจึงต่างพร้อมใจยึดแนวคติที่ว่าพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอาเอาถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
5: เห็นไหมคะ
4: ถอยนิดนึง
5: เห็นหรือยังคะ
4: อีกนิดนึงได้ไหม
5: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
6: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
7: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมมือ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: 12สิงหาคมอีก1วันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทหารือร่วมกับ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง
14: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งร่วมกับผู้แทน4จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีและอุทัยธานีโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าทั้งด้านกำลังคนเครื่องจักรอุปกรณ์รวมถึงการบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของการประปาเพื่อรับมือสภาวะอากาศผันผวนจากเอลนีโญและกำชับให้มีการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงทีเพื่อให้เตรียมตัววางแผนเดินทางได้ปลอดภัยพร้อมย้ำว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตต้องทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนที่พร้อมเคลื่อนย้ายเครื่องจักรสิ่งของและทรัพยากรไปช่วยเหลือพื้นที่ใกล้เคียงต่างจังหวัดหรือระดับภูมิภาคได้ทันทีตามแนวคิดการทำงานแบบเครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
9: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพกำชับมาตรการด้านความปลอดภัยยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียน
15: นายพิเชษฐ์โคภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามการขับเคลื่อนโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้มอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำชับสถานศึกษาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยดูแลคุณภาพการศึกษาครูและนักเรียนอย่างรอบด้านรวมถึงบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากครูเพื่อร่วมกันแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริงมุ่งสร้างผู้เรียนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมทั้งนี้ได้ชื่นชมผู้บริหารครูและทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำแนวทาง All for Education ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเติบโตได้เต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ประชาชนเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีอย่างคึกคักยอดขายรวม4วันกว่า310ล้านบาท
16: บรรยากาศวันที่5ของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักโดยในวันนี้มีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คนส่วนใหญ่มากับคุณแม่และสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้4วันที่ผ่านมามีเงินสะพัดจากการจับจ่ายใช้สอยภายในงานกว่า310ล้านบาทโดยโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โอท็อป5ประเภทโอท็อปชวนชิมศิลปินโอท็อปภาคีเครือข่ายและโอท็อปพรีเมียมจังหวัดที่มีรายได้สูงสุด5ลำดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์จันทบุรีขอนแก่นเชียงใหม่และสมุทรปราการสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจะจัดขึ้นถึงวันที่16สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานเพื่อให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการและร่วมเลือกซื้อชมช็อปชิมเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณ Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนันทิกากิตปาโลรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
17: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
18: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติ
19: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
20: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
21: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
20: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
21: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
20: โอเคร
22: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
19: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอบต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมเพลงเพื่อคุณมาแล้วครับผม3 ทุ่มแบบนี้มาอยู่ด้วยกันนะกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะวันหยุดราชการด้วยแล้วก็ใครหลายๆคนก็น่าจะถือเป็นวันครอบครัวเนาะเนื่องจากวันแม่แห่งชาตินั่นเองแล้วก็เป็นวันพระราชสมภพนะของพระพันปีหลวงวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ปวงชนชาวไทยนะครับผมได้เขาเรียกว่ารำลึกนะครับแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงนะรวมไปถึงก็เป็นวันที่เรานะลูกๆทุกท่านนะได้กลับไปหาคุณแม่นะครับผมรวมไปถึงคุณพ่อด้วยนะก็ไปรับประทานอาหารไปทานข้าวกันมาหรือว่าใครนะก็จะซื้อดอกมะลินะไปกราบนะคุณแม่กันวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันละกันเนาะที่หยุดกันแล้วก็อยู่บ้านด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวนะครับผมส่วนวันนี้น้องอั้นก็เพิ่งกลับมานะจากการกินข้าวนะกับคุณแม่ละกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ดูแลท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนแบบนี้วันนี้ก็จะนำบทเพลงนะลูกกรุงมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะรวมไปถึงเขาเรียกว่าเรื่องราวนะที่เราจะนำมาฝากกันในวันนี้ละกันเนาะเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาส่งต่อให้ท่านผู้ฟังการเผื่อที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์จังเลยก็จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็หากใครที่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยก็สามารถนำไปบอกต่อกันได้นะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นบุญเนาะเวลาเราเอาข้อมูลอะไรดีๆไปบอกคนอื่นแล้วคนอื่นได้ทำตามแล้วเกิดผลดีกับชีวิตเขาขึ้นนะครับผมยังไงแล้วก็ฝากด้วยละกันเนาะกับเพลงเพื่อคุณในวันนี้ครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับหลังจากที่เราได้รับฟังนะบทเพลงเพราะๆกันหลายเพลงเลยนะครับผมวันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านเนาะได้แบบว่ารับฟังบทเพลงกันแบบว่าจุใจกันสักหน่อยนะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนะฮะหลายๆคนน่าจะแบบว่าเอ๊ยยังไม่นอนหรือเปล่าวันนี้อาจจะนอนดึกแต่พรุ่งนี้อาจจะแบบตื่นเช้าก็ได้นะพรุ่งนี้เป็นวันทำงานแล้วนะครับยังไงแล้วก็วันนี้มาฟังข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยนะครับผมข้อมูลนี้นะครับผมมาจากเว็บไซต์ของสสส.หรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมขออภัยครับผมกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับผมของรัฐบาลของเรานะครับผมกรมนี้ก็จะมาดูแลในเรื่องของสุขภาพวันนี้เอาในเรื่องของ10อเพื่อชีวิตดีๆของวัยเก่ามาฝากกันสักหน่อยแล้ววัยเก่าคืออะไรเอ่ยนะครับผมวัย60บวกๆนั่นเองนะครับใครที่มีอายุที่60แล้ววัยหลังเกษียณนะครับนี่แหละครับผมวัยเก่าประสบการณ์นะครับเก่าทั้งเรื่องราวต่างๆที่เราผ่านมาดันๆแล้วอยากจะให้วัยเก่าเหล่านี้ล่ะครับผมมีสุขภาพที่ดีวันนี้มาฟังกันสักหน่อยว่า10อ้อนะครับผมที่จะทำให้ชีวิตของวัยเก่าดีขึ้นมีอะไรบ้างอ้อแรกอาหารครับผมอาหารเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับการทานอาหารให้ครบ5หมู่ลดไขมันลดคาร์โบไฮเดรตนะครับเลือกโปรตีนนะครับที่ย่อยง่ายอะไรเอ่ยที่ย่อยง่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปลาไข่ขาวนะครับผมเพิ่มผักไปสักนิดนึงนะผลไม้แต่ว่าผลไม้ต้องบอกว่าไม่หวานนะบางคนบอกว่าผลไม้ปุ๊บทานทุเรียนทานแตงโมกันฉ่ำเลยนะครับผมยังไงแล้วของเหล่านี้อร่อยครับผมแล้วก็มีประโยชน์ด้วยแต่หากเมื่อไหร่ที่เราทานมากจนเกินไปมันก็อาจจะเป็นโทษสำหรับเราได้อ้อต่อมาครับออกกำลังกายครับผมออกกำลังกายอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับช่วยให้ร่างกายแข็งแรงทรงตัวที่ดีขึ้นลดการหกล้มนั่นเองนะครับผมอ้อที่3ครับผมอนามัยนะครับผมอนามัยนี่ก็คือการสังเกตความผิดปกติของร่างกายหลีกเลี่ยงเหล้าหลีกเลี่ยงบุหรี่แล้วก็อาจจะตรวจในเรื่องของสุขภาพนะไม่บอกว่าไม่อาจดีกว่าเนาะต้องตรวจสุขภาพประจำปีกันทุกท่านเลยนะครับเนื่องจากว่าแต่ละปีเนาะเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราแตกต่างกันออกไปดังนั้นแล้วการตรวจสุขภาพประจำปีถือว่าเป็นการรีเช็ครายปีนะครับว่าร่างกายของเรายังสมบูรณ์แข็งแรงกันดีหรือไม่หรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่อาจจะทำให้เราต้องรักษาหรือเปล่านะครับผมอ้อที่4นะครับผมอุจจาระและปัสสาวะนะครับใส่ใจในเรื่องของการขับถ่ายกันสักหน่อยหากมีปัญหาควรที่จะรีบปรึกษาแพทย์ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะครับผมหลายๆคนเนาะอาจต้องต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการก้มดูอุจจาระของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในทุกๆวันนะครับบางทีเนาะที่จริงตามสุขภาพแล้วอาจจะต้องแบบว่าถ่ายเป็นก้อนนะครับผมเหลืองทองนะครับผมบางคนก็ถ้าแบบลองก้มดูนี่คือการเช็คในเรื่องของสุขภาพของเราเช่นกันเนาะระบบทางเดินอาหารต่างๆระบบการย่อยอาหารส่งผลอย่างมากนะครับผมลองสังเกตกันดูอ้อที่5นะครับผมอากาศและแสงแดดอยู่ในสภาพที่ดีนะครับสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็ควรได้รับแสงแดดในช่วงตอนเช้าๆบ้างนะครับผมบางทีนะตอนนี้แดดบ้านเราต้องบอกว่าแดดแรงเหมือนกันนะฮะการเอาตัวเองไปตากแดดก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหน่อยนะเอาแต่รำไรละกันนะครับเพื่อได้วิตามินนะฮะต่อมานะครับผมอ้อที่6ครับผมออารมณ์นะสำคัญมากๆเลยนะครับผมอยากจะให้มีการทำสมาธิเพื่อที่จะให้ใจสงบที่สำคัญเลยจะทำให้เรามีสติมากขึ้นในการใช้ชีวิตนะครับผมอ้อที่7ครับผมอดิเรกนะครับผมอดิเรกก็คือการหากิจกรรมที่ชอบนะครับทำแล้วก็เพื่อให้เกิดความแบบว่าผ่อนคลายลดในเรื่องของความเครียดลงนะบางคนชอบปลูกต้นไม้บางคนชอบฟังเพลงนะมาเปิด95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้นะแต่บางคนก็อาจจะชอบอ่านหนังสือหรือบางคนจะอาจจะชอบอยู่เงียบๆก็ได้นะครับผมยังไงแล้วก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่สะดวกละกันนะครับอ้อที่8ครับผมใกล้จะมาถึงอ้อที่10แล้วอ้อที่8คืออบอุ่นครับผมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างเรื่องเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับอย่างวันนี้นะครับผมก็ถ้าใครแบบว่าอยู่กับพ่อกับแม่เนาะบางทีเขาก็อาจจะแค่อยากทานข้าวกับเราบางทีเขาก็แค่อาจจะอยากเห็นหน้าเรากลับไปพูดคุยกันนะดังนั้นแล้วแค่นี้แหละครับผมก็เกิดความอบอุ่นในครอบครัวของเราได้แล้วใส่ใจกันสักนิดหนึ่งนะอ้อต่อมาคืออุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับคนผู้สูงอายุหน่อยละกันเนาะไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องนะครับผมบ้านช่องที่มีสิ่งกีดขวางเยอะนี่นะต้องลดกันสักหน่อยนะทำความสะอาดกันสักหน่อยแล้วก็อาจจะต้องหาในเรื่องของราวจับราวบันไดต่างๆเพื่อที่จะได้พยุงตัวของผู้สูงอายุตอนที่เขาลุกเขาเดินต่างๆเพื่อความปลอดภัยเนาะอ้อสุดท้ายอ้อที่10นะครับอ้อที่10ก็คืออนาคต
การวางแผนเรื่องการเงินแล้วก็การอยู่อาศัยเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับเนื่องจากว่าบางคนจะมาคิดตอนที่ใกล้เกษียณแล้วบางทีมันอาจจะไม่ทันดังนั้นแล้วใครที่อาจจะยัง40อยู่50อยู่ตอนนี้แหละครับผมวางแผนกันได้เลยแต่ที่จริงแล้วอาจจะต้องวางแผนกันแต่ตอนนี้เลยก็ได้น้องอัน30กว่าก็อาจจะต้องวางแผนกันแล้วเพื่อที่จะให้เกษียณมาแล้วมีความสุขเช่นกันนะครับผมเพราะสุขภาพที่ดีคือของขวัญที่มันล้ำค่าที่สุดในช่วงวัยทุกช่วงวัยเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้เอามาจากสสส.นะครับผมที่เอาข้อมูลดีๆมาฝากกันสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนั่นเองนะครับ10อเพื่อชีวิตดีๆของวัยเก่าครับผมพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุด

ฟังเพลงกันจุใจแล้วก็ฟังข้อมูลกันอย่างอิ่มเอมแล้วนะครับผมในค่ำคืนแบบนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับผมตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสนะครับที่น้องแอนจะมาดูแลท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนแบบนี้เอาในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากกันวันนี้ก็วันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคมนะเป็นวันที่เราน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงรวมไปถึงก็เป็นวันแม่แห่งชาติที่ลูกๆทุกคนนะก็จะระลึกถึงพระคุณของคุณแม่แล้วก็ไปกราบคุณแม่รวมไปถึงคุณพ่อด้วยนะถือว่าเป็นวันครอบครัวอีกวันหนึ่งแล้วการที่หลายๆคนก็จะกลับไปทำกิจกรรมกับครอบครัวนะไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยเกินไปนะครับผมเอาแต่พอดีนะครับเพื่อที่จะได้สร้างนะครับความสุขให้กัน10อ้อนะครับผมที่เอามาฝากกันอีก1อ้อก็คืออบอุ่นความอบอุ่นในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับหากเมื่อไหร่ที่ครอบครัวของเรามีกำแพงในเรื่องของความอบอุ่นที่หนาแน่นพอเขาเรียกว่าอุปสรรคหรือว่าปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาทำลายกำแพงมันจะสู้ความอบอุ่นไม่ไหวดังนั้นแล้วก่อความอบอุ่นให้สูงในครอบครัวของเรานะครับเพื่อที่จะได้ทำให้ครอบครัวของเรามีภูมิคุ้มกันในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือแม้แต่ปู่ป้าน้าอาที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆนะครับผมนี่แหละครับผมกำแพงที่ดีที่สุดในการที่จะปกป้องลูกหลานของเราเพื่อให้มีความสุขที่สุดในอนาคตนะครับฝากไว้ด้วยในเพลงเพื่อคุณวันนี้ครับผมสำหรับนี้น้องอาลาไปก่อนนะครับต้องกล่าวคำว่าลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วกาลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติชวนทำความรู้จักพระราชบัญญัตินมผงช่วยปกป้องทารกจากการตลาดและโฆษณา
7: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่ากรมอนามัยและภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติปี2569โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกและกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ2ปีหรือนานกว่านั้นเนื่องจากช่วยเสริมภูมิคุ้มกันการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองทั้งนี้ผลสำรวจอนามัยโพกลุ่มตัวอย่าง874คนพบว่ามีเพียงร้อยละ 21.74 ที่เข้าใจสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพุทธศักราช 2560 หรือพรบ.นมผงอย่างชัดเจนขณะที่ร้อยละ 76.54 เข้าใจถูกต้องว่ากฎหมายมีเป้าหมายคุ้มครองเด็กจากอิทธิพลทางการตลาดลดการโฆษณาที่อาจทำให้เข้าใจผิดและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากนี้ร้อยละ 57.44 มองว่ากฎหมายส่งผลดีต่อสุขภาพเด็กและครอบครัวและกว่าร้อยละ 73 เห็นว่าโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์สะท้อนความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเด็กได้รับโภชนาการที่ดีที่สุดจากนมแม่หรือหม่นอุดมพรรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4เปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดนราธิวาส
8: พลโทนรทิพย์พุยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่ที่โรงเรียนเทศบาล1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยทหารนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่างซึ่งในพื้นที่ภาคใต้มี35แห่งภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพและร้านค้าเครือข่ายรวม80บูธพร้อมกิจกรรมบนเวทีอาทิการประกวดร้องเพลงและกิจกรรมอนาซีสนอกจากนี้วันที่14สิงหาคมจะมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดการว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ลดลงกว่าที่เคยประเมินไว้ล่าสุดในเดือนกรกฎาคมถึง 510,000 บาร์เรลต่อวันเนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคอย่างต่อเนื่องแม้ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้และกลับมาขยายตัวอีกครั้งในช่วงไตรมาสสุดท้าย IEA กล่าวเพิ่มเติมว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่และการหยุดชะงักของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังส่งผลกระทบต่อการเพิ่มอุปทานน้ำมันทั่วโลกโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 6,300,000 บาร์เรลต่อวัน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569สายชนีสังควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงดวงใจกับความรักพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกวันที่6ธันวาคม2490ค่ะณพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสวิตเซอร์แลนด์นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Nevermind the HM Bluesและดวงใจกับความรักในภาษาไทยโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะแต่คืนนี้เพลงดวงใจกับความรักจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

เพลงพระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรักที่จบไปนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ขณะนั้นประทับอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านผู้ฟังคะวันที่12สิงหาคมนอกจากจะเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะคะก็ยังเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยเราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับแม่สองเพลงคือเพลงมารดาสดุดีเพลงนี้คุณชาวลีช่วงวิทย์ขับร้องและก็มีการบันทึกเป็นแผ่นดิบเอาไว้เมื่อวันที่13เมษายนปี2500ค่ะอีกเพลงหนึ่งคือแม่วันนี้ฟังจากการขับร้องของคุณวรนุชอารี

สองเพลงที่จบไปนั้นคือเพลงมารดาสะดุดีและแม่ชุดต่อไปฟังทำนายฝันโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูวรนุชอารีค่ะคุณสมศักดิ์และครูธนิพลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อได้เรือเร่เรือรักคุณวรนุชขับร้องกับคุณวินัยนะคะทาตรีแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองเป็นผลงานคณะศิษย์จามอนค่ะและดาวในใจคุณวรนุชขับร้องกับสุนทรภรณ์คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

เราได้ฟังเสียงของคุณวรนุชอารีขับร้องคู่กับนักร้องชาย3ท่านจบไปแล้วนะคะฟังคุณมาริสาอมาตยกุลในเพลงกลางวันจันจากครูแก้วแต่งคำร้องเพลงนี้นะคะส่วนทำนองเป็นของครูเวศค่ะต่อได้คุณยันยงเสลานนท์ผลงานของทาตรีและครูเอื้อเพลงเงาส่วนเพลงที่3รอดูใจจากการขับร้องของคุณอ้อยอัชรานะคะทาตรีแต่งคำร้องหรือเอื้อใส่ทำนองค่ะ

ผ่านไปอีก3เพลงแล้วนะคะกลางวันจันจากเงาและรอดูใจคราวนี้จะฟังคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์เพลงแรกคือตะวันยอแสงศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเป็นการบันทึกเป็นเทปคาสเซ็ตไว้นะคะเสียงก็จะไม่สมบูรณ์เพลงที่2คุณโฉมฉายอรุณฉานค่ะเพลงวาสิทธีผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะตามข้อมูลก็บอกว่าเป็นเพลงจากละครเรื่องกามนิตแสดงที่ศาลาเฉลิมไทยปี2494ต่อมาปี2504ก็แสดงทางช่อง4บางขุนพรหมและคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องแต่ว่าไม่ได้มีการบันทึกเสียงคุณโฉมฉายมาขับร้องในภายหลังนะคะเพลงที่3ห้วงผวังคุณโกมลโลกกลินขับร้องไว้ค่ะผลงานของคุณนิพนธ์วรรณพินทุและครูเอื้อนะคะ3เพลงเริ่มด้วยตะวันยอแสง

สุดท้ายนะคะก่อนจะไปฟังข่าวฟังคุณเลิศและคุณศรีสุดาเพลงแอวสาวอีสานคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อได้พี่รักจริงคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณมาริสาค่ะก็เป็นผลงานของคุณสมศักดิ์และคุณธนิตเช่นเดียวกันจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้แต่ต้องพอสมควรแก่เหตุ
7: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุผู้บุกรุกบ้านและถูกยิงเสียชีวิตว่าตำรวจต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68การป้องกันตนเองและผู้อื่นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและใช้กำลังพอสมควรแก่เหตุถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและหากภัยอันตรายสิ้นสุดแล้วและยังใช้อาวุธต้องพิจารณาเป็นรายกรณีโดยตำรวจจะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่ามีภัยอันตรายใกล้จะถึงและการตอบโต้พอสมควรแก่เหตุหรือไม่ก่อนดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าเจ้าของบ้านมีสิทธิป้องกันตนเองแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายพร้อมกำชับห้ามพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือจำเป็นเร่งด่วนและจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่เสริมทักษะอาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างรายได้ให้ครอบครัว
8: นางอัญชลีวานิชเทพบุตรประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องมีการปรับตัวโดยการจัดกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะที่นำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แนะนำการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีผู้เป็นแม่ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคมจำนวน10คนใน3ประเภทได้แก่แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจำนวน5คนแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรจำนวน3คนและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ำนวน2คนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตพร้อมเดินหน้าพัฒนาสตรีเพื่อการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจครัวเรือนที่มั่นคงและชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจ.ชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจ.ชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดระนองโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีของประชาชนสำหรับเส้นทางปั่นเริ่มต้นจากบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาไปตามถนนเพชรเกษมและสิ้นสุดที่บริเวณภูเขาย่ารวมระยะทางกว่า15กิโลเมตรโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการเพื่อนฝันดำเนินรายการ
1: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2559

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับจากทางสวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีสาระเบาๆสลับกับเสียงเพลงเพราะๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับวันนี้ก็ทักทายกันนะครับด้วยเสียงเพลงเก่าๆเพราะๆนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีข่าว

นะแล้วก็กลับเข้ามาปากันในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบกินกุ้งนะครับพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะวันนี้นะครับก็เริ่มจำหน่ายกุ้งนะในกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569นะครับก็ระหว่างวันที่11ถึง12สิงหาคม2569นะครับเหมือนเปิ้นจะมีตีห้ากุ้งนี่2พื้นที่นะครับสถานที่แรกนี่ก็จะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนก็มีการนัดรับกุ้งนะครับวันที่10โมงนะถึง15นาฬิกานะครับแล้วก็สถานที่แห่งที่1ก็คืองานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนนะก็จะจัดที่บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอันนี้ก็จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสายกุ้งนะครับสายที่ชอบกุ้งนะก็ไปเลือกซื้อกันได้กุ้งขาวตัวโตๆเนื้อแน่นหวานฉ่ำนี่นะในราคาสุดพิเศษเนาะลดแรงเอาใจสายกินนะครับกับบดีลืมเนอร์วันเวลาจำหน่าย 11-12 สิงหาคม2569นะครับสถานที่ที่เป็นบริการพิเศษนี่นะ Pick up point นี่นะครับก็จะเป็นบริการสั่งจองล่วงหน้านะครับก็จองได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนเนาะตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนก็มีการนัดรับกุ้งเนาะ10นาฬิกาถึง15นาฬิกาแห่งพื้นที่หนึ่งครับที่งานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนนะครับบริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองลำพูนนะครับอันนี้ก็เริ่มขายตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับราคาพิเศษนะจะส่งตรงจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับกุ้งไส้ 3XL นี่นะขนาดสะ8ถึง32ตัวต่อกิโลกรัมนี่ราคาพิเศษเลยนะครับบ่ถึง300บาทนะครับไส้แอลก็มี43ถึง48ตัวนี่ราคา200ต้นๆต่ออันนะคุณผู้ฟังก็ใครชอบกินกุ้งนะก็ไปก่อนกันได้นะครับบริการพิกอัพพอยต์ก็ได้หรือว่าไปซื้อที่ในงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟจังหวัดลำพูนก็ได้นะครับคุณผู้ฟังและก็แห่งเรื่องหนึ่งตีทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะฝากประชาสัมพันธ์มานั่นก็คือนะครับการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการในโครงการโลคอลเทรดเซ็นเตอร์โลคอลเทรดเซ็นเตอร์ซื้อง่ายขายคล่องนะเปิดรับสมัครฟรีนะครับกับชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมเวิร์กช็อป2วันเต็มๆเลยนะครับเพื่อเป็นการอัปเกรดความรู้นะครับเติมเครื่องมือใหม่ๆนะและเชื่อมพาร์ทเนอร์ธุรกิจไปด้วยกันกลับภายในงานก็จะพบกับ4หัวข้อที่จะช่วยให้ธุรกิจของเฮาเนี่ยนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะมากยิ่งขึ้นนะครับรู้เทรนด์ผู้บริโภคนะปรับเกมธุรกิจนะอัปเดตแนวโน้มผู้บริโภคนะครับการตลาดยุคใหม่เพื่อให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสและปรับตัวได้ทันนะครับก็มีเวิร์กช็อป AI นะผู้ช่วยธุรกิจนะครับทำงานไวลดต้นทุนนะเพิ่มยอดขายนะครับไปเรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI นะครับมาเดี๋ยวนี้เปิ่นก็มีอบรมนะครับมาเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเรื่อง AI นะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้ประกอบการนะพี่น้องเกษตรกรนี่ต้องปรับตัวเรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI ตัวนะครับสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจเนาะช่วยลดภาระงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ต่อยอดขายนะครับแล้วก็หำอย่างหนึ่งนะครับตีอบรมนะครับก็ได้แก่ในเรื่องของการเชื่อมเครือข่ายสร้างโอกาสทางธุรกิจนะครับมีกิจกรรมทีมบิลดิ้งสนุกๆนาตีช่วยให้ผู้ประกอบการได้หู้จักกันแลกเปลี่ยนไอเดียกันและกันนะครับแล้วก็ต่อยอดคอนเนคชั่นใหม่ๆตัวนะครับคิดใหม่ปรับใหม่เติบโตไปข้างหน้าไปเปิดมุมมองใหม่ในการบริหารและขับเคลื่อนธุรกิจฮือเข้มแข็งพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับวันที่27/28สิงหาคมนี้นะครับก็สมัครฟรีเนอร์รับจำนวนจำกัด20ท่านแรกก็เข้าไปตีเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนไปคลิกลิงก์กู้กันฟอร์มแล้วกรอกใบสมัครเนี่ยท่านใดที่สนใจก็เชิญเลยนะครับช่วงนี้นะครับข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับกลับมาป้ากันในช่วงนี้ก็เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ

ขอประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งสำหรับท่านใดตีชอบนวดนะครับผู้ฟังก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพนะฟรีนะครับก็จะคือบริการพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายนะแก้ปวดเมื่อยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะนวดคอนวดบ่านวดไหล่เป็นการบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับก็จะมีการคือบริการน้องวันที่10ถึง14นะช่วง1นะครับสิงหาคมแล้วก็แห่งช่วงหนึ่งก็คือ17ถึง20สิงหาคม2569นะก็จะหยุดวันพรุ่งนี้เนาะหยุดวันที่12สิงหาคมนะครับก็จะเปิดให้บริการเวลา 9:30 น.นะครับถึง 15:30 น.ก็จะให้บริการที่ห้องปฏิบัติการโรงแรมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดละปูนนะครับก็จะนวดโดยนะครับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนะครับก็จะมีมานวดนะ19คนนะครับก็มีวิทยากรประจำหลักสูตรนั่นก็คือหลักสูตรแพทย์แผนไทยคอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะครับที่สำคัญนะบ่ดีโทรไปจองคิวนะเปิ้นบ่ฮับจองคิวเนอะถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างก็โทรไปที่หมายเลข053-092-420-24นะครับก็บ่ได้ลืมโทรไปสอบถามกันได้นะครับท่านใดที่จะรับบริการนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายแก้ปวดเมื่อยนะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนวดคอบ่าไหล่นะบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับศูนย์สตรีจังหวัดละปูนก็เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกท่านนะติชื่นชอบในเรื่องของการนวดเนาะไปรับบริการนวดแผนไทยกันได้เนอะคุณผู้ฟังครับแล้วก็แถมหนึ่งเรื่องราวนั่นก็คือเรียนฟรีมีอาชีพที่ศูนย์สตรี72พรรษาละปูนนะครับก็ฝึกอบรมเนาะเป็นการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันประจำปีงบ69นะครับในเดือนกันยายนที่จะถึงนี่นะหลักสูตรระยะสั้น5วันเนาะหรือประมาณ30ชั่วโมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับหลักสูตรนี้ได้แก่หลักสูตรนะครับขนมปังซาวโดนะครับโฟคาเซียนะฉบับมือใหม่ทำได้แต่นะครับใครที่สนใจนะลักสูตรนี่นะครับก็มีการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง24สิงหาคม2569นะครับก็จะมีการสัมภาษณ์วันที่27 28สิงหาและจะมีการประกาศรายชื่อวันที่31สิงหาคม2569นะไปสแกนสมัครฝึกอาชีพกันได้นอกช่องทางรับสมัครเรียนฝึกอาชีพออนไลน์นะไปเลือกลักสูตรที่เฮาชอบคือตรงกับความสนใจที่เขาคิดว่าใช่นะช่วงเวลาเหมาะสมนะครับจบแล้วมีอาชีพพึ่งพาตนเองได้นะครับก็ไปคลิกลิงก์หรือว่าคิวสแกนคิวอาร์โค้ดได้ตีหน้าเพจ Facebook ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจังหวัดลำพูนหรือว่าหน้าเพจสวทลำพูน FM 95ก็ได้นะครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike นะครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแห่มน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคอนตีเฮาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดนึงก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮึหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮึสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเปื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนและกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงสอนบรรดาเวนยสัตว์ต่างหลายต่างปวงเพื่อต้องการให้มนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้บ่ต้องไปรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันบ่ต้องไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้ทรงสั่งสอนว่าข้อปฏิบัติเบื้องต้นของคนที่เกิดมาในโลกนี้เพื่อมีศีล5บ่ฆ่าสัตว์เว้นข้อที่เรียกกันว่าปานาติบาตพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติอย่างนี้ต่อมาก็อทินนาทานาเว้นจากการลักทรัพย์ต่อมาก็คือกาเมสุมิจฉาจาราเว้นจากการประพฤติผิดในกามต่อมาก็มุสาวาทาเว้นจากการพูดเท็จต่อมาก็สุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเว้นจากการเสพสุรายาเมาหรือว่าสิ่งของเสพติดทื่อโทษอันจะก่อให้เกิดความประมาทขาดสติในเมืองไทยเฮานี้จึงเป็นเมืองที่มีศีลมีบุญมีธรรม มีประเพณีที่ว่าเวลาเฮาทำมายังก็ตามเฮาจะปากันไหว้พระรับศีลก่อนเวลาไหว้พระขึ้นแล้วเวลาพระเจ้าพระสงฆ์ตั้นนั่งอยู่บนธรรมาสน์เปิ้นบ่ได้นั่งเฉยๆญาติโยมไหว้พระแล้วก็ต้องรับศีลเอาขันเข้าตอกดอกไม้ตกแต่งแหล่งดางดงามไปขอศีลทำเมื่อหันได้ว่าบรรพบุรุษของไทยเฮานั้นมีความฉลาดลักแหลมลึกซึ้งจึงปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งมาตรปรารถนาคือบ่ได้รังแกซึ่งกันและกันบ่ทำลายซึ่งกันและกันมีแต่ความปรารถนาดีต่อกันและกันถ้าสุดกันสุดทนอดบ่ได้ก็คือตั้งอยู่ในอุเบกขาธรรมนิ่งๆเข้าไว้ตั้งอยู่ในอุเบกขาก็จะได้มีความบันเทิงใจคิดแก้ไขได้โดยความสุขุมรอบคอบบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาจึงมีจิตใจในทางที่สงบเสงี่ยมงดงามความงดงามนั้นบุคคลใดที่มีศีลมีธรรมเพิ่นบอกว่างามตลอดงามพร้อมลักษณะแห่งความงามเพิ่นเรียกกันว่ามงคลคนเฮานั้นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมงคลแรกก็คือความเป็นผู้มีอนามัยดีรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารรู้จักประมาณในการนอนรู้จักรักษาธาตุขันธ์ของเฮาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพื่อเป็นปกติรักษาอิริยาบถให้สม่ำเสมอรักษาความสะอาดของร่างกายเว้นของที่มันบ่สบายก็จะทำให้เราเป็นคนมีอนามัยดีมีโรคน้อยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงหน้าตาสดชื่นผ่องใสทำให้เป็นคนมีอายุยืนลักษณะความเป็นมงคลประการที่สองก็คือประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่เรียกกันว่ามีความเมตตามีความปรารถนาดีมีความกรุณาหวังช่วยเหลือบุคคลอื่นพื้นปนจากฐานะแห่งความทุกข์ความยากมีมุทิตาจิตคือยินดีเมื่อมีภัยผู้ใดเปิ้นได้ดีก็มีความมุทิตาจิตกับเปิ้นมีอุเบกขาความวางเฉยเมื่อใดคนที่อยู่รอบข้างเฮาเปิ้นปากันประสบความล้มเหลวในชีวิตประสบความพิบัติก็บ่พลอยไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเปิ้นมีความซื่อสัตย์มีศีลมีธรรมบ่เบียดเบียนไผมีการฝึกฝนอบรมข่มตนอยู่เสมอท่านจึงสมควรที่ยกย่องว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนดีแม้อายุน้อยอยู่ก็ควรยกย่องคือเป็นผู้รักผู้ใหญ่ปุคละบุคคลผู้ใดก็ตามที่ได้ฝึกฝนอบรมตนตามดังลักษณะที่กล่าวมานี้คือหมายความว่ามีเมตตาอยู่ในตัวในตนของผู้ใดท่านผู้นั้นก็จะปรับปรุงพัฒนาตนเพื่อเป็นประดุจหนึ่งว่าเป็นร่มโพร่มไทรของผู้น้อยตลอดจนกระทั่งถึงคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเฮาเอสมมติเฮาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ตายายายเป็นครูบาอาจารย์ก็คือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแก่คนทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบเฮาใดเปิ้นบอกว่าร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นเก้าเขาคลุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันความเขาเกิดชาวกล้าร่มพระราชากันศัตรูให้รู้ขามเริ่มพระพุทธกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดนี่คือคนที่มีเมตตาเป็นร่มเงาให้แก่คนต่างหลายใดความเป็นมงคลประการต่อมาเป็นบุคคลผู้มีจิตใจและกริยาอากาศอันงดงามอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนมีกิริยาอัจฉาใสที่สงบเสงี่ยมเจียมตนมีมารยาทละเอียดละมุนละม่อม มีกิริยากระชับกระเฉงแข็งแรงมีร่างกายขยันหมั่นเพียรทำกิจที่ตัวเองจะพึงทำได้ตามหน้าที่มีกิริยาที่แสดงออกถึงท่าทางองอาจสง่าผ่าเผยบอกว่าพร้อมที่จะทำอย่างก็ย่อมจะทำได้เว้นไว้แต่สังขารร่วงโรยไปแล้วก็เป็นแห่งเรื่องหนึ่งพยานก็คือความงามประการแรกคือรู้จักรักษาสุขอนามัยดีความงามอย่างที่สองประกอบไปด้วยเมตตาความงามอย่างที่สามกิริยาอัจฉาใสงดงามทีนี้ต่อมาความงามอย่างที่สี่ก็คือเป็นผู้มีวาจางามคืออู้จาด้วยถ้อยคำไพเราะเหมาะสมกับกาลเทศะถ้อยคำนั้นอู้ออกไปแล้วบัดทำเพื่อตนเองและคนอื่นเดือดร้อนอู้จางามไปด้วยศีลด้วยธรรมอู้จ่าน่ารักน่าดื่มด่ำชื่นใจกรรมอู้กรรมจ่ามีลักษณ์มีฐานมั่นคงกรรมอู้กรรมจ่าอันนั้นประสานไมตรีกรรมอู้ที่อู้ออกมาเป็นกรรมอู้จริงบะเลาะและกรรมอู้ที่อู้ออกมานั้นไพเราะอ่อนหวานอู้แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยผ่านตังกิริยาอาการที่แนะนำให้บรรดาคนทั้งหลายปฏิบัติตามหรือคำสั่งคำสอนแนะนำเมื่อคนต่างหลายปฏิบัติตามที่ว่ากริยาสอนให้คนปฏิบัติตามนั้นคือเวลาพอคนหันแล้วก็เกิดความเลื่อมใสที่จะปฏิบัติตามเพิ่นบางท่านบางคนนั้นก็อบรมสั่งสอนโดยกรรมอู้กรรมจะกรรมที่เป็นน้ำเป็นธรรมการสนทนาอู้จ๋าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดจนกระทั่งถึงมีผลงานออกมาเป็นการเขียนหนังสือก็ดีคนได้อ่านได้หูแล้วก็นำมาไปประพฤติปฏิบัติเป็นถ้อยกรรมที่ทำให้คนต่างหลายต่างปวงเข้าใจได้ง่ายอันนี้ก็หมายความว่างามอย่างที่สี่คือกรรมอู้งามทีนี้งามอย่างที่ห้าญาติโยมต่างหลายงามอย่างที่ห้าคือจิตใจงดงามใจอบอ้อมอารีมีอัธยาศัยกว้างขวางใจอิ่มเอิบไปด้วยศีลด้วยธรรมมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เคารพต่อบุคคลอื่นเคารพต่อระเบียบแบบแผนมีจิตใจสงบบะตื่นเต้นจิตใจเบิกบานร่าเริงยินดีมีใจเข้มแข็งอดทนนักแน่นมั่นคงและก็เที่ยงธรรมอันนี้ก็สรุปได้ว่าความงามของมนุษย์นั้นงามอย่างแรกคืองามเพราะว่ามีอนามัยดีงามอย่างที่สองมีความเมตตากรุณางามอย่างที่สามกิริยางดงามอ่อนช้อยสุภาพอ่อนโยนงามอย่างที่สี่อู้จ่าแล้วไพเราะนิ่มนวลม่วนหูชวนฟังงามอย่างที่ห้านั้นจิตใจงดงามอบอ้อมอารีคนที่มีความงามพร้อมห้าประการนี้เวลาเฮาตั้นต่างหลายได้หันเปิ่นแล้วเฮามีความรู้สึกว่าจื่นอกจื่นใจทำให้หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงมีความคิดเคารพนับถือยกย่องเปิ่นทีนี้อย่างน้อยที่สุดก็คือหมายความว่ามนุษย์คนเฮานั้นถ้าหากว่าความงามที่อาตมาภาพกล่าวมาห้าประการก็จะเหลือเพียงแค่คำว่าศีลสมาธิปัญญาคือหมายเขาว่าศีลจะคอยควบคุมกายวาจาแล้วก็สมาธิคอยควบคุมใจปัญญาคุมหมดทุกอย่างทุกประการคนจะงามนี้จะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาดังองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสชี้แจงแสดงไว้ในกัลยาณสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ากัลยาณสีโลภิกขเวภิกขุกัลยาณจิตโตกัลยาณธรรมโมกัลยาณปัญโยอิมัสมิงธรรมวินัยเยเกวลีวุสิตวาอุตมะปุริโสติวุจติพระพุทธเจ้าสอนบรรดาผู้เจ้าต่างหลายต่างปวงว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุต่างหลายภิกษุผู้มีศีลงามผู้มีธรรมะงามผู้มีปัญญางาม เรากล่าวว่าเป็นพระอรหันตาขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์เป็นบุรุษผู้สูงสุดในพระธรรมวินัยนี้อาลัยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันตาแล้วก็ข้ามพ้นจากโอคบตะสงสารไปถึงฝั่งพระนิพพานเวียงแก้วได้นั้นต้องมีศีลที่งดงามมีธรรมที่งดงามมีปัญญาที่งดงามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้รับรองว่าอยู่ในอังคุตรนิกายองค์ท่านบอกว่าพระหูสุตตังธรรมะทรังสัพปัญญังพุทธสาวกังเนกขังชัมโพนทัสเสวะโกตังนินทิตุมหรติเทวาปินังปสังสันติพระมุนาปิปสังสิโตติแปลว่าใครควรเพื่อจะติเตียนเขาผู้เป็นพระหูสุตผู้ทรงธรรมเป็นพุทธสาวกผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความงามประดุจดังแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ย่อมชมเชยแม้ผมก็สรรเสริญคือหมายความว่าใครจะกล้าที่เตียนบุคคลผู้มีพระหูสุดคือได้รู้ธรรมะมากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีการปฏิบัติตนให้เป็นประดุจดังแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ชื่นชมแม้พรหมก็สรรเสริญญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนี่คือความงามพร้อมที่บรรดามนุษย์คนเฮาทั้งหลายทั้งปวงพึงจะประพฤติปฏิบัติให้มีในชีวิตของเฮาโดยตลอดเนิ่นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้บางคนก็งดงามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบางคนเกิดมาแล้วก็บางงามด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจชีวิตที่สวยสดงดงามนั้นเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นมาอย่างมีประโยชน์เหมือนกับเตียนที่เปิ้นจุดไว้ต่อหน้าพระเตียนที่เปิ้นจุดส่องหน้าพระนี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจุดแล้วมีแสงสว่างเป็นประโยชน์เตียนก็ไหม้ตัวเองไปสู่ความดับในเมื่อไส้มันหมดในทำนองเดียวกันเตียนบางเล่มจุดไว้ในกลางแจ้งไหม้ตัวเองไปอย่างไร้คุณค่าเตียงบางเล่มก่อปลาเฮ้ไหม้วัดไหม้บ้านไหม้จองก็แล้วแต่ว่าเตียนนั้นจะจุดไว้เฮ้ทำประโยชน์อะไรอย่างบางทีจุดแล้วได้ประโยชน์ก็มีบางทีจุดแล้วเป็นโทษก็มีเป็นประโยชน์ก็มีนักแต่ว่าบอกว่าเตียนเล่มใดที่จุดขึ้นมาแล้วมันก็ก้าวเข้าไปสู่ความดับเหมือนเดียวกันครับชีวิตเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ไหม้ตัวเองไปเรื่อยๆในที่สุดก็ไปสู่ความดับแต่ยามที่ยังมีแสงสว่างอยู่นั้นทำมาอย่างให้เป็นประโยชน์ต่อโลกนี้พ่องจะเป็นอย่างเตียนที่เปิ้นตามไว้ให้เป็นเตียนส่องต่างนั้นกาหรือว่าจะเป็นเตียนที่มันบ่มีประโยชน์อันใดกามีบทกลอนบทหนึ่งเปิ้นกล่าวไว้ว่าเปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันนำภัยชีวิตมะลายไปเหลืออะไรทิ้งไว้แถมญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเตียนที่อาตมาภาพว่ามานี้ส่องสว่างฮือมีความสว่างหันอยู่สำหรับคนทั่วไปบางทีก็จุดมาแล้วบ่เป็นประโยชน์อันใดเลยชีวิตของเขาเนี่ยป้องออกไม่ออกสถานะบุญพุทธบริษัทต่างหลายกว่าที่เขาจะผ่านชีวิตมาได้เขาจะต้องผ่านงานที่ยากอยู่ผ่านการผ่านงานอยู่สองประการข้อที่หนึ่งคือผ่านงานที่ยากในชีวิตของเขานี่อย่างเปิ้นกล่าวไว้ว่าชีวิตทุกคนบ่เจ้เดินไปบนพรมบ่เจ้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ว่าเป็นมีอุปสรรคปัญหามีขวากหนามกลางกั้นมีงานที่ยากลำบากมีศัตรูที่กล้าแข็งเฮาทำสำเร็จเฮาก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่พ่อไผ่ก็ทำบ่ได้เฮาทำสำเร็จแต่เฮาก็จะต้องทำข้อนี้เพื่อสำเร็จดียิ่งขึ้นไปประการที่สองนอกจากจะมีงานที่ยากแล้วต้องมีมิตรที่ซื่อสัตย์มีทีมงานที่กล้าแข่งมาช่วยกันทำงาน ถ้าบ่อย่างนั้นงานยากๆอุปสรรคปัญหาขวากหนามก็บ่สามารถเอาชนะลุล่วงไปได้ชีวิตของญาติโยมหลายท่านหลายคนแม้กระทั่งชีวิตของอาตมาภาพเนี่ยเคยทำงานยากๆเคยผ่านชีวิตที่ยุ่งยากผ่านชีวิตที่ยากจนมาแล้วผ่านอุปสรรคปัญหาฝ่าดงขวากหนามผ่านอะไรก็มาเยอะแยะมากมายแต่เราต้องมีคนที่อยู่ใกล้เรานี่เป็นคนซื่อสัตย์มีทีมงานที่จงรักภักดีพร้อมที่จะสนองการงานของเราได้รับการรับงานแทนได้ท่านทั้งหลายเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้อย่าไปท้อแท้ต่อมันทำมายังก็ทำไปเถอะแต่ขอให้มันสำเร็จการที่เรามีความตั้งใจทำงานแล้วก็พยายามฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามต่างๆมันบอกว่าถ้าเราทำงานตั้งใจจริงงานก็จะสำเร็จวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัตถสนิปทาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดเป็นคนต้องพยายามพร่ำไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนาเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดมุ่งหวังดังมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิกลืนคายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจตั้งใจทำงานจริงอู้จริงทำจริงหมู่เฮาทั้งหลายจะหันได้ว่าคนที่ปฏิบัติอย่างนี้คือทำจริงพูดจริงคิดจริงเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตใดชีวิตของคนเฮานี้ยังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องแสดงบทบาทให้เต็มที่เหมือนกับที่เปิ้นบอกว่าโลกนี้คือละครโรงใหญ่ชายหญิงไซคือตัวละครเฮาแสดงละครตามบทบาทตามหัวคนที่สวมกันมาแสดงให้เต็มที่รำให้สุดแขนแผนให้สุดปีกอยู่ในตำแหน่งก็ทำงานให้เต็มที่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องวางตำแหน่งวางหัวคนถอดหัวคนออกลาเข้าสู่โรงละครดังที่เปิ้นกล่าวว่าโลกนี้คือโรงละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างร่ายรำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีร้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ต้องลาตั้งทั้งหลายชีวิตของคนเฮาก็มีลักษณะอย่างนี้เกิดมาในโลกนี้ได้มีโอกาสหันโลกละครั้งหนึ่งก่อนที่เฮาตั้งทั้งหลายจะจากโลกนี้ไปอันยังที่เป็นภาระเป็นหน้าที่ของเฮาทำให้เต็มที่อย่าไปท้อถอยพยายามประกอบสัมมาอาชีพพยายามเจริญสิ่งต่างๆในตนตัวของเราเนี่ยคือมันดีคือมันงามคือชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยความสุขกายสบายใจอยู่ที่ไหนก็เป็นชีวิตที่มีประโยชน์ไม่ใช่เป็นชีวิตที่ไร้โทษอย่างกรณีที่เราท่านทั้งหลายเคารพนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นมาได้ด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ท่านทรงตรัสไว้ว่าพระองค์ท่านนั้นมีพุทธคุณอย่างนี้พระธรรมมีบทบาทหน้าที่อย่างนี้พระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่อย่างนี้ตอนหลังมาบรรดาบุรพาจารย์ต่างหลายต่างปวงเปิ้นก็ประพันธ์ไว้เป็นบทกลอนเวลาจะกราบพระพุทธรัตนะกราบ

ทักษิณโยเป็นผู้ควรแก่การรับทักษิณาธรรมอัญชลีกรณิโยเป็นผู้ควรแก่การกระทำอัญชลีเคารพกราบไหว้อนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างยอดเยี่ยมเมื่อเฮาสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ในต่างพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบรรดาพระอริยสงฆ์สาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายพระอริยสงฆ์นั้นเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแสดงหื้อหันต่างกายต่างวาจาต่างใจส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติไปในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงหมายความว่าปฏิบัติตรงต่อพระพุทธเจ้าตรงต่ออริยมรรคอริยผลญายะปฏิปันโนปฏิบัติตนเพื่อฮึ่มพ้นจากทุกข์หมายความว่าปฏิบัติตามไญยธรรมที่พระพุทธเจ้าสมเด็จพระบรมจอมธรรมตรัสเอาไว้ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเมื่อท่านปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาก็เชื่อแน่ว่าพระสงฆ์รูปนั้นจักมีโอกาสบรรลุไญยธรรมคือหนทางที่จะนำไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบหมายความว่าท่านปฏิบัติถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยละในสิ่งที่ควรละเว้นในสิ่งที่ควรเว้นบำเพ็ญในสิ่งที่ควรบำเพ็ญอย่างนี้เรียกว่าเปิ้นได้รักษาอริยประเพณีคือประเพณีอันดีอันงามของครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าอริยสงฆ์ไว้ได้ถึงแม้จะมีผลอย่างใดเฮาก็บ่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเฮาเห็นแล้วด้วยตาภายนอกหรือเฮารู้ด้วยจิตใจภายในก็ตามก็เชื่อแน่ว่าเฮากราบไหว้ท่านในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งในส่วนอื่นๆถ้าหากว่าเฮาเอามาประยุกต์กันเข้ากับคุณงามความดีญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายก็จะหันได้ว่าพระเจ้าพระสงฆ์ตนใดก็ตามถ้าเปิ้นประพฤติดีปฏิบัติชอบเฮาหันเปิ้นด้วยการกระทำกรรมโมและความรู้สึกนึกคิดของเปิ้นหันเปิ้นแล้วม่วนอกม่วนใจเย็นอกเย็นใจเฮายังยกคือเปิ้นเป็นร่มโพร่มไทรของเฮาได้ลักษณะอย่างนี้เฮาจึงถือได้ว่าร่มโพร่มไทรนั้นเป็นสิ่งสำคัญคำว่าร่มโพหมายคำว่าภัยอยู่ใกล้ภัยได้อาศัยบุคคลนั้นก็จะเป็นคนที่ไม่โง่เลยฉลาดตลอดเพราะว่าคำว่าโพธิแปลว่าความรู้ความสามารถความฉลาดลักแหลมทีนี้คนที่เปิ้นบอกว่าเป็นร่มไทรร่มไทรแปลว่าคือความร่มเย็นแก่คนทั้งหลายที่อยู่ภายใต้การปกครองคนใดที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมปกครองคนอื่นด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาเฮาก็ฮู้แล้วว่าเปิ้นฮักคนทั้งหลายทั่วไปตุเจ้าเปิ้นฮักลูกศิษย์ฮักศรัทธาญาติโยมเหมือนกับลูกกับหลานของเปิ้นเปิ้นมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความอบอุ่นให้ความเบาใจความสุขกายสบายใจได้ท่านก็ได้แสดงไว้เป็นที่ประจักษ์จึงได้ชื่อว่าเป็นเหมือนร่มไทรที่เข้าไปพักอาศัยอยู่มีแต่ความอุ่นใจมีแต่ความสบายใจคลายจากความทุกข์ความร้อนต่างๆทีนี้บรรดาคนดีกว่าตามตุเจ้าที่เปิ้นดีกว่าตามเพื่อนที่ดีกว่าตามเปิ้นเรียกกันว่าเป็นกัลยาณมิตรคำว่ากัลยาณมิตรนั้นหมายถึงมิตรที่ดีคอยแนะนำประโยชน์เธอภัยที่ได้เข้าใกล้ได้สัมผัสก็เหมือนได้กับว่าคบหากับสัตบุรุษสัตบุรุษจะแนะนำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์คือว่าบรรดาคนทั้งหลายที่เข้าไปหาคนดีได้ฟังคำแนะนำคำสั่งสอนได้ฟังคำทักทายจากท่านอันอย่างที่เป็นโต้ตั้นก็บอกว่าบ่ควรทำอันอย่างที่เป็นคุณงามความดีเปิ้นก็บอกว่าทำไว้เตอะมันบ่เสียหายมันจะเป็นความดีมันจะเป็นมงคลมันจะเป็นความเจริญก้าวหน้า

0: ของคนที่ทำนั้นนี่คือลักษณะกัลยาณมิตรที่คอยแนะนำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่ท่านเรียกว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยคนดีเปิ้นก็เป็นอย่างเนี้ยจะแนะนำสิ่งที่ดีให้แก่เฮาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคนดีนั้นเปรียบเสมือนกับบิดาเหมือนพ่อของเฮาตัวเองอย่างกรณีที่ว่าภัยก็ตามที่เปิ้นเป็นคนดีเปิ้นจะให้ความรักความเมตตาความกรุณาต่อคนต่างหลายบุคคลใดที่เปิ้นคนยกย่องเปิ้นก็จะยกย่องบุคคลใดที่ควรสรรเสริญเปิ้นก็ควรสรรเสริญบุคคลใดที่ควรข่มเปิ้นก็พยายามอบรมสั่งสอนไว้ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีความชั่วท่านก็บอกว่าอย่างนี้อย่าไปทำเน้อเฮือละเฮือทิ้งไปเหี่ยวเว้นไปเหี่ยวบิดามารดาทั้งหลายห้ามบ่ให้ลูกทำความชั่วสอนให้ลูกทำความดีมีการศึกษาเล่าเรียนอย่างนี้ก็เอามาเปรียบเทียบกับความเป็นบิดาบรรดาท่านทั้งหลายภัยเป็นคนดีคนนั้นน่ะก็เหมือนกับพ่อกับแม่ของเฮาเพราะว่าเปิ้นดีต่อเฮาเปิ้นบ่ได้คิดร้ายต่อเฮาและก็เปิ้นมีฐานะที่ว่ามีความดีนั้นคงทนมันจะเป็นผลต่อจิตต่อใจของเปิ้นได้อยู่โดยตลอดพอออกไม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายในโลกนี้บ่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะหาเรื่องคนดีเนี่ยคนดีนี่เป็นหาได้ยากกว่าจะไปพบกว่าจะไปปะได้นี่ก็โอ้ยากพอสมควรเหมือนกันพ่ออันบรรดาท่านต่างหลายเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วเฮาก็ต้องปากันพยายามประพฤติดีปฏิบัติชอบรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเฮาให้บริสุทธิ์สะอาดร่างกายสะอาดก็ให้ตั้งอยู่ในศีลใจสะอาดก็ให้ตั้งอยู่ในสมาธิปัญญาสะอาดก็เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์หมายความว่าศีลสมาธิปัญญาประพฤติได้ดีปฏิบัติได้ชอบเป็นคนมีการฝึกหัดจิตใจอยู่ตลอดเวลาคือมีสติสัมปชัญญะมีหิริมีโอตตัปปะควบคุมอารมณ์ควบคุมสติตัวเฮาไว้ตลอดเวลาบ่ว่าจะทำจะอู้จะคิดสิ่งที่สามารถทำให้เฮากำหนดได้ว่าเป็นคนมีความดีมีความมั่นคงนั้นเพราะการกระทำกำอู้และความรู้สึกนึกคิดเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ละญาติโยมศีลสมาธิปัญญานี้เปิ้นถือว่าเป็นมงคลคือว่าเป็นความเจริญความเจริญนั้นจะอยู่ในฐานะของบุคคลที่ทำมาหากินถึงจะเป็นบุคคลธรรมดาสามัญก็ตามก็จะถือว่าเป็นผู้ที่สามารถดำเนินชีวิตไปในสังคมได้อย่างสะดวกสบายหากว่าเราจะหวังผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคือหวังเข้าสู่พระนิพพานหวังเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเราก็จะสามารถดำเนินไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้เพราะเรามีแบบอย่างที่ดีมีปฏิปทาที่งดงามเอาไว้ในจิตในใจของเราเพราะฉะนั้นการที่บรรดาป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายจะฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนดีนั้นบ่ใช่เรื่องยากและก็บ่ใช่เรื่องง่ายที่ว่าบ่ใช่เรื่องยากนั้นก็คือหมายความว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีบอกว่าเราจะอยู่ณที่ไหนเมื่อใดเวลาใดสิ่งเหล่านั้นจะติดตามตัวเรามาอยู่ตลอดเพราะว่ามันเป็นอุปนิสัยมันเป็นความคุ้นเคยที่เราจะกระทำอย่างนั้นเนี่ยแล้วแต่ถ้าหากว่าเราจะประพฤติปฏิบัติบดีมันก็จะกลายเป็นความคุ้นเคยที่จะปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความชั่วอันคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากความดีอันคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากเพราะฉะนั้นหมู่เฮาต่างหลายต่างปวงเกิดมาในโลกนี้เฮาเป็นคนดีเราญาติโยมต่างหลาย เขาเป็นคนที่มีความดีมีความรู้มีความสามารถฉลาดเฉียบแหลมอยู่กับตัวกับตนชีวิตของเฮาจะเอาอย่างไรล่ะญาติโยมเฮาก็ต้องประคับประคองตัวเฮาให้ดีอยู่อย่างนี้อย่าไปหลงไหลอย่าไปประมาทในอกุศลธรรมต่างหลายต่างปวงทำอันยังก็ตามอู้อันยังก็ตามกึดอันยังก็ตามรู้สึกระลึกนึกตัวได้อยู่ตลอดถ้าเป็นความชั่วอย่าไปทำถ้าเป็นทำความดีก็ตั้งอกตั้งใจทำต่อไปตกน้ำบะไหลตกไฟบะไหมความดีนี้ติดตัวเขาไปอยู่ทุกที่ทุกแห่งทุกภพทุกชาติเลยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีพระบาลีอยู่บทหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุปพุทธังปพุทธชันติสทาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจะรัตโตจะนิจจังพุทธคตาสติซึ่งอาตมาภาพขออธิบายให้บรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังว่าคนเฮานั้นบ่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นคนยากดีมีจนเป็นคนโง่เป็นคนฉลาดก็ตามเมื่อมาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้สวดสรรเสริญในพระพุทธคุณของท่านอย่างน้อยก็ได้สวดคาถาหัวใจพระรัตนตรัย3ประการก่อนที่เฮาจะนอนก็ให้เฮาสวดระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเอาบทง่ายที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดก็คือคำว่าอิสวาสุอิก็มาจากคำว่าอิติปิโสคือพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าสวาก็มาจากคำว่าสวาขาโตคือพระธรรมคุณคุณของพระธรรมสุก็มาจากคำว่าสุปฏิปันโนคือสังฆคุณคุณของพระสงฆ์การกำหนดเจริญอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกการทำจิตของเราให้นิ่งๆแล้วภาวนาว่าพุทโธพุทโธคนบอกว่าเพียงแค่กรรมสองกรรมนี้ก็นำคนไปสู่สวรรค์มานักต่อนักบ่ฮู้จักตะใดละถ้าผ่ายปฏิบัติได้อย่างนี้ทั้งในเวลากลางวันกลางคืนปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นนิดเป็นการนำเอาพระรัตนตรัยเข้าไปไว้ในใจย่อมเป็นผู้ที่เบิกบานอยู่ในโลกทั้งสองคือในโลกมนุษย์และโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธก็ถือได้ว่าเขาเป็นพุทธบุตรเป็นพุทธบริษัทคือว่าเป็นคนอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็จะสามารถน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณย่อมมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยการระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วนำมาปฏิบัตินั้นย่อมทำให้จิตใจของเรานี้เบิกบานอิ่มเอิบพองใสบรรดาป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัททุกท่านในบทสวดที่ปันสวดเรียกว่าโพชฌงค์7ประการโพชฌงค์นี้เป็นเรื่องที่สอนเรื่องที่เรามีธรรมะอยู่7อย่างคือสติอย่างหนึ่งธรรมวิจัยอย่างหนึ่งวิริยะอย่างหนึ่งความปีติอย่างหนึ่งปัสสัทธิอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งอุเบกขาอย่างหนึ่งอธิบายอย่างนี้ว่าสติเป็นยารักษาโรคเผลอรักษาโรคบรอบครอบคนมีสติจะต้องเป็นผู้บ่เผลอบ่เผลอตัวบ่ลืมสติเป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอขยันฟังเพิ่มพูนดวงจิตขยันคิดเพิ่มพูนปัญญาถ้าต้องการให้ได้ประโยชน์ต้องสานต่อตั้งใจฟังตั้งใจว่าตั้งใจปฏิบัติเรียกว่าครบถ้วนบริบูรณ์ต่อมาคำว่าธรรมวิจัยเป็นยาสำหรับทดลองหาความดีอันแท้จริงอันอย่างที่เป็นความดีแก่ชีวิตดีต่อร่างกายดีต่อจิตใจ เธอปฏิบัติอย่างนั้นประการต่อมาวิริยะเป็นยากำจัดความเกียจคร้านคนที่มีวิริยะสามารถจะขจัดความเกียจคร้านได้โดยง่ายมันบอกว่านอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งเงินมีสีสดก็พอมีเงินมันสีบะตกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิริยะคือความขยันเพราะว่าเปิ้นบอกว่าไม่มีความยากจนในหมู่คนที่ขยันประการต่อมาปีติมีปีติอยู่ตลอดปีติเป็นยาเพิ่มพูนกำลังใจยาหอมแห่งชีวิตทำให้จิตใจมีความปีติอิ่มเอิบเบิกบานต่อมา5ปัสสัทธิเป็นยาระงับความกระกลุ่มเวลาเฮาเมียอย่างที่กระกลุ่มเฮาก็ต้องนึกได้ว่าปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้งานใดบ่มีปัญหางานนั้นบ่น่าทำปัญหามีไว้แก้บ่ได้มีไว้ให้กลุ่มคนที่เปียกชุ่มแล้วเท่านั้นย่อมไม่กลัวฝนเพราะเขามีปัสสัทธิขจัดความกระกลุ่มประการที่6สมาธิตัวสมาธิตัวนี้เป็นยาสำหรับตัดคือป้องกันจิตบ่ฮือสายไปตามกระแสอารมณ์หยุดใจไว้คือสมาธิดีชนะอยู่ที่นิ่งจริงอยู่ที่ใจชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่ใจของเรานี่เองประการสุดท้ายอุเบกขาเป็นยาสำหรับกำกับคือระวังบ่ฮือสิ่งที่จัดไว้เป็นระเบียบแล้วเกิดวิปริตขึ้นเพราะฉะนั้นโพชฌงค์7ประการจึงมีอยู่ในหัวใจของบรรดาผู้ที่เป็นนักปราชญ์ท่านที่ต้องใจทำความดีให้เป็นที่ปรากฏเป็นเนติเป็นแบบแผนแบบอย่างแบบฉบับก็จะต้องมีสติธรรมวิจัยวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิมีอุเบกขามีอย่างนี้อยู่โดยตลอดก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่ดีงามชุ่มชื่นอึมเอิบเบิกบานอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขกายสบายใจไปทางใดก็มีแต่คนฮักคนหุ้มทำเมื่อตัวตนของเฮานั้นเป็นคนมีค่าเป็นคนมีราคาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามประพฤติตนตัวแล้วประพฤติบ่ดีปฏิบัติบ่ชอบบ่มีค่าบ่มีราคาแต่อย่างใดมันก็จะทำเมื่อชีวิตของเฮานี่เป็นชีวิตที่ดูต่ำต้อยด้อยค่าไปโยมตั้งใจทำดีเนอร์เพื่อมีสติความรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะความระลึกได้อยู่โดยตลอดญาติโยมทั้งหลายมีธรรมะอยู่อย่างนี้แล้วอย่างที่อาตมาภาพอธิบายมากล่าวมาให้ฟังนี้ก็เป็นธรรมะที่หยิบยกเอามาจากหมวดธรรมหมวดหนึ่งน้อยหนึ่งหมวดหนึ่งน้อยหนึ่งหมวดหนึ่งน้อยหนึ่งเอามาประสมประสานกันให้บรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังกันทีนี้การฟังเนี่ยญาติโยมจะต้องหูจักจับเอาใจความฟังแล้วก็ต้องจำแนกแจกแจงเอาเรื่องราวจุดใหญ่ใจความที่กล่าวออกไปนั้นถ้าหากว่าฟังแล้วก็ฟังผ่านไปผ่านไปผ่านไปเหมือนอย่างคำที่เปิ้นว่าฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายฟังแล้วบ่มีตัวกำหนดจดจำบ่มีสัญญาความจำได้หมายรู้มันก็บ่มีประโยชน์อันใดสำหรับตัวเฮาประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวเฮาต่อเมื่อเฮาตั้งทั้งหลายฟังแล้วเฮาต้องจำได้นะแล้วก็นำเอามาประพฤติปฏิบัติคือหมายความว่าฟังและกำหนดจำและนำมาปฏิบัติถ้าหากว่าฟังแล้วบ่จำแล้วก็บ่ปฏิบัติก็จะเข้าข่ายที่บอกว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำหรือว่ามนถ้าไม่ท่องบนก็เป็นมนทินธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเพิ่นถามว่าธรรมะพระพุทธเจ้ามีหน้ากอบเราก็จะตอบเพิ่นว่าโอ้มีหน้ากาในทางพระศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนี้กล่าวถึงธรรมะทั้งหมดทั้งปวงล้วนๆมี 84,000 พระธรรมขันธ์แสดงว่ามีอยู่ทั้งหมด 84,000 กว่าข้อแล้วฮู้ก็ว่าธรรมะนั้นมีอย่างพ่องเอ๊ะก็บ่ฮู้เด้อบ่เคยอ่านดูพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกอยู่ในตู้บ่บางวัดก็ล็อกกระแจไว้ให้เรียบร้อยมือไผได้อ่านมือไผได้แตะ ซื้อมาตานแล้วมาอย่างใดก็มาอยู่อย่างนั้นมาอ่านเลยมาศึกษาเลยอันนี้ธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำมนต์ก็เหมือนกันอย่างคาถานี่นะเพิ่นบอกว่าคาถาเนี่ยมนต์ถ้าไม่ท่องบ่นก็เป็นมนทินคือมันจะลืมไปเหี้ยบ่ใช่มนทินในอย่างญาติโยมอย่างกรณีบางทีบางครั้งเฮาก็มีคาถาหัวใจพระรัตนตรัยอิสวาสุคาถาหัวใจศีล5ป่าอากามุสุอย่างนี้เป็นต้นคาถาเมตตามหานิยมนาจาริติคาถาอันอย่างต่างๆที่เฮาท่านทั้งหลายได้รับทราบได้ยินได้ฟังมาเนี่ยถ้าหากว่าเฮาจำบ่ได้หรือว่าเฮาบ่ท่องมนต์เฮาบ่ท่องไว้บ่จำไว้เมื่อนานมันก็จะลืมไปอย่างสมมติว่าคาถาก้างขำคอยเนาะกินข้าวกินไปกินมาก้างขำคอเออขอมนต์น้ำเพิ่งหน่อยโลก้างขำคอนี่มันนึกถึงคาถาเอ๊คาถาก้างขำคอนี่มันเป็นคาถาอย่างฮะนึกบ่ออกสุดท้ายบ่มีอย่างทำก็เลยเอาน้ำใส่แก้วใส่ก๊อกไปเอาไปจู้ไว้ที่ปากแมวบอกให้แมวมนต์น้ำเมื่อกำกินน้ำมนต์ของแมวเหี้ยแมวมนต์นะเมื่อแมวมันกินก้างแล้วมันบักขำคอมันคนมาอันนี้นะเพราะว่าสรุปแล้วเราลืมอ่ะเราสามารถจะนึกได้คาถาอย่างนี้มันก็มีคาถาอย่างสมมติอาตมาจะว่าคาถาเป่าตาแดงนี่หนอสหัสเนตโตเทวินโตที่พระจะคงวิโสทนิคาถาแก้ก้างขำคอสิโยอังโยนาหิสานังสมาหิสานังสมิงสุคาถามงกุฎพระเจ้าไปทางใดสวดมนต์ท่องบนภาวนาทำให้แคล้วคลาดปราศจากพยานอันตรายเป็นที่ห้าแก่คนและเทวดาทั้งหลายก็คืออิติปิโสวิเศษอิเศษพุทธาตามิอิเมนาพุทธะตังโสอิอิโสตังพุทธะปีติอย่างเนี้ยเฮาสามารถจะท่องได้ก็เป็นประโยชน์ต่อเฮาไปแต่ถ้าท่องบ่ได้จำบ่ได้มันก็บ่มีประโยชน์หลักธรรมะก็เฉกเช่นเดียวกันจะมีประโยชน์ต่อตั้นทั้งหลายต่อเมื่อเฮาจำไว้และนำไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นนั้นว่าเฮาเข้าใจกันตามนี้เนาะตั้งใจฟังธรรมแล้วก็ศึกษากำหนดจดจำไว้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเฮาเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคงจะเคยเดินทางบางท่านก็อาจจะเดินทางด้วยเท้าเปล่าบางท่านก็อาจจะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์หรือบางท่านก็เดินทางโดยรถยนต์หรือบางท่านก็อาจจะเดินทางไปโดยเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเส้นทางใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราจะพบก็คือหลุมบ่อบางทีเราก็ตกหลุมอย่างเราเตียวไปนี่บางทีเราก็เมาเง่อเมาพอไปตั้งหน้าเกิดไปตกหลุมตกร่องขึ้นมาทีนี้พอตกหลุมตกร่องร่างกายก็อาจจะเสียการทรงตัวส่วนเซได้ขี่รถถีบรถเครื่องไปบางทีก็ไปตกหลุมก็อาจจะเกิดการกระเด็นกระดอนขึ้นมานั่งรถยนต์ก็เหมือนกันถ้าตกหลุมก็รถก็โครงเคลงไปมาหรือแม้กระทั่งเวลาเขาตันต่างหลายเดินทางโดยสารไปตั้งเครื่องบินหรือว่าเดินทางโดยเครื่องบินจะไปที่ไหนก็ตามบางทีก็อาจจะถึงกับขนาดว่าตกหลุมอากาศญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการตกหลุมที่อาตมาภาพกล่าวมาแล้วนั้นหมายถึงการตกหลุมแบบการเดินทางโดยทั่วไปแต่มีหลุมแห่งอย่างหนึ่งที่บรรดาผู้สูงอายุมักจะตกถ้าผู้สูงอายุตกหลุมเหล่านี้ก็จะทำให้เป็นคนแก่ที่น่าเกลียดคือกับดักทางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่มักเกิดขึ้นและผ่านโลกมานักหากบ่ฮู้เต่าตันก็จะนำไปสู่บุคลิกภาพที่เป็นพิษแล้วพ่นพิษใส่ผู้อื่นจนกระทั่งถูกมองว่าเป็นคนแก่ที่น่าเกลียดในสายตาของคนรอบข้างหลุมที่หนึ่งที่คนเฒ่ามักจะตกคือหลุมอัตตาการมีอัตตาสูงยึดมั่นในตัวตนสูงกรรมบดีนี้เปิ้นว่ามีอีโก้สูงอันนี้เป็นหลุมอวดดีการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางขั้นสุด หลงคิดว่าตัวเองนั้นเก่งถูกต้องและอาจจะใช้คำว่าสูหูกว่าข้านี่อาบน้ำฮ้อนมาก่อนหันตะวันก่อนสูหลุมนี้ทำเพื่อปิดกั้นการเรียนรู้บ่ยอมรับฟังคำแนะนำของคนรุ่นใหม่มองว่าการยอมรับความผิดพลาดคือการเสียหน้าจึงมักแสดงพฤติกรรมข่มคนอื่นเพื่อกลบเกลื่อนความเปราะบางที่มีอยู่ในใจของตัวตนประการที่สองหลุมคอยจับผิดคิดมากคิดแบบฟุ้งซ่านเกิดจากความว่างหรือความรู้สึกว่าตัวเองนั้นหมดบทบาทในสังคมจึงหันไปเพ่งโทษเพ่งเลงข้อบกพร่องของผู้อื่นคิดแบบซ้ำๆวนเวียนไปมาอยู่อย่างนี้กึดแต่เรื่องลบๆหรือว่าเรื่องยุ่มยิมของคนที่อยู่รอบข้างทำให้บรรยากาศรอบตัวตึงเครียดและอึดอัดประการที่สามหลุมดื้อด้านหลุมดื้อดึงเอาแต่ใจของตัวเองบ่ยอมจำนนต่อเหตุผลใจคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนหันตะวันมาก่อนเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธแนวทางใหม่ๆหรือบ่ยอมรับปรับตัวเข้าหาคนอื่นคนที่ตกหลุมนี้มักมองว่าการประนีประนอมคือการพ่ายแพ้หลุมที่สี่คือหลุมเห็นแก่ตัวหลุมไม่เกรงใจหลุมไม่ให้เกียรติใครเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือต้องการให้คนอื่นทำตามใจตัวเองตลอดเวลาโดยไม่สนความเดือดร้อนของผู้อื่นและมองไม่เห็นขอบเขตของตัวเองของลูกหลานคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีพระคุณจึงมีสิทธิ์ก้าวกายหรือล่วงละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นได้ตลอดเวลา 5. หลุมอคติการยึดติดกับความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิมของตัวเองเป็นสรณะตัดสินคนอื่นด้วยกรอบเก่าๆแนวคิดเก่าๆหรือตัดสินคนอื่นจากประสบการณ์ในอดีตทำเมื่อมองข้ามความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยบ่เปิดรับความหลากหลายของยุคสมัยปัจจุบันหลุมที่หกคือหลุมอบายมุขคือการมกมุ่นอยู่ในสิ่งมัวเมาบ่ว่าจะเป็นการพนันการดื่มสุราหรือแม้แต่การสร้างความดราม่าดราม่าก็คือสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจให้น่าเศร้าใจให้น่าอินดูไปนินทาว่าร้ายคนอื่นหรือแก้เหงาหรือเพื่อเติมเต็มความรู้สึกในทางใจแบบผิดๆแทนที่จะหากิจกรรมสร้างสรรค์หรือหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหันหน้าเข้าหาศีลหาธรรมกลับไปตกหลุมในอบายมุขหลุมอย่างที่เจ็ดคือหลุมแบบวางไม่ลงปรงไม่เป็นการไม่ยอมรับการไม่ยอมปล่อยวางกับอดีตความผิดพลาดของคนอื่นหรือความคาดหวังในสิ่งที่บ่ได้ดังใจเก็บเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาแบกไว้ทำให้จิตใจขุ่นมัวและก่อร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาหลุมที่8คือหลุมเห็นผิดเป็นชอบการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองการยืนยันการกระทำหรือคำพูดที่ก้าวร้าวของตัวเองนั้นว่ามันถูกต้องเป็นต้นว่าเชื่อว่าการด่าทอคือการสั่งสอนหรือการก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นคือความหวังดีทำให้มันสามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้ตามหลักการที่จะถูกต้องได้ถ้าหากว่าเราขึ้นจากหลุมตั้ง8นี้ได้เราก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่ารักน่าเคารพแต่ถ้าหากว่าตกอยู่ในหลุมเหล่านี้อกมุ่นอยู่ในหลุมเหล่านี้คือ1หลุมอัตตาถือตัวถือตนอวดดี2หลุมคอยจับผิดคิดมากฟุ้งซ่าน3หลุมดื้อด้านบอกปัญญาว่าบ่ฟัง4หลุมหันแก่ตัวบ่เกรงใจคนอื่นบ่เฮือเกียรติไผ5หลุมอคติ6หลุมอบายมุข7หลุมวางไม่ลงปรงไม่เป็นและ8หลุมเห็นผิดเป็นชอบถ้าหากว่าตกหลุมลักษณะอย่างนี้แล้วคนแก่ก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่าเกลียด แต่ถ้าหากขึ้นจากหลุมเหล่านี้ได้ก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่ารักและก็ไม่ใช่เฉพาะคนแก่นะคนต่างหลายโดยทั่วไปก็เหมือนกันถ้าตกอยู่ในหลุมเหล่านี้ก็เป็นคนที่น่ารังเกียจเดียดฉันยิ่งนักญาติโยมทั้งหลายอย่าตกหลุมเหล่านี้เลยขึ้นมาจากหลุมเหล่านี้เถอะชีวิตของเราจะมีแต่คนรักคนยกย่องและสรรเสริญตลอดไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID Line ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างท่าน
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสทนช.ขอให้ประชาชนพื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
11: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
12: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
14: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
16: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
17: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
16: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
17: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
16: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
17: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้พื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2569
18: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและตำบลดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: กรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่ยังเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมดำเนินโครงการไข่ไทยช่วยไทยจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษ
19: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ค้ายังมีไข่ไก่จำหน่ายทุกวันและสามารถสั่งซื้อจากฟาร์มได้โดยปริมาณยังเพียงพอต่อความต้องการขณะที่กระแสข่าวการส่งออกไข่ไก่จนทำให้เกิดภาวะขาดตลาดยังไม่ได้รับการยืนยันขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการปริมาณราคาและการกระจายสินค้าพร้อมให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจัดหาและจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษภายใต้โครงการไข่ไทยช่วยไทยระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ10รวมถึงประสานห้างค้าส่งและค้าปลีกจัดโปรโมชั่นและกระจายสินค้าให้ทั่วถึงส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เร่งจัดหาไข่ไก่จากแหล่งผลิตอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบพื้นที่ใดมีไข่ไก่ไม่เพียงพอหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมจะเร่งแก้ไขเพื่อให้ประชาชนมีไข่ไก่เพียงพอและได้รับความเป็นธรรมด้านราคาปริมปราศโสภาภาครายงาน
9: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดประกาศเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารเรือไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
20: นายวรวิชานชยานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและกลยุทธ์บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเผยว่าบริษัทเพิ่มช่องทางรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดได้มากขึ้นและเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสกับเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทได้สะดวกซึ่งเรือไฟฟ้าที่รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี3เส้นทางหลักค่าโดยสาร30บาทตลอดสายได้แก่สายสีเขียวจากสยามเจริญนครถึงพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงจากสาทรถึงพระนั่งเกล้าและสายสีน้ำเงินจากท่าน้ำนนถึงวัดวรจัญญาวาสผู้ใช้บริการเพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานประจำท่าเรือหรือบนเรือสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบวงเงินแล้วสามารถเลือกใช้ฮอปการ์ดโดยมีโปรโมชั่นค่าโดยสารเรือสูงสุด40บาทต่อวันหรือเดินทางเชื่อมต่อทั้งรถและเรือสูงสุด50บาทต่อวันนพศรแก้วคำรายงาน
9: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
21: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
22: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
23: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรั าธนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์นะครับผมอรุณสวัสดิ์สำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังได้ยินเสียงนี้อยู่นะครับผมเสียงนี้ก็คือเสียงน้องอันอธิวัฒน์กันทับปิงนั่นเองอู่ข่าวเล่าความมาแล้วนะครับผม6 โมงเช้าจนถึง7 โมงนะครับมาอยู่ด้วยกันมาอู่จ๋าภาษากำยองกันนะครับผมแต่ว่านี่ก็เป็นวันแม่แห่งชาติเนาะเป็นวันครอบครัวนะครับผมใครติปิกบานปิกจองไปกินข้าวกับปอกับแม่กินข้าวกับปูปาหน้าอาต่างๆก็กินอร่อยต้องบอกว่าแต่ว่านี่น้องอั้นก็ปีกไปตอนแรงเนาะกินข่าวตีกองงามนะกองงามป่าซางนะครับผมเปิ้นบอกว่าเออนะหน้าป่าทั้งหลายก็บอกว่าขอเพลงหน่อยล้อเอวาก็ได้เลยกะไอ้นะเอาเพลงยังนี่นะขอมาล้ออีนะเปิ้นขอมา3 เพลงวันนี้โอ้แสดงว่าวันนี้เหมารอบแล้วเน้อนะครับผมจะได้แล้ววันนี้ก็รอฟังเพลงว่าเออคุณตากองงามเปิ้นฟังเพลงยังกันนะครับผมแต่อื่นได้แล้วนะครับช่วงแรกนี้เฮามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยเฮาหันในเรื่องของความรุนแรงเนาะในสถานศึกษานะครับที่ผ่านมาก็จะทำให้หลายคนรู้สึกตกใจรู้สึกแบบว่าเออนะมันหนักเกิดขึ้นเลยเพราะว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นเนาะเหมือนที่บอกไว้ว่าการใช้กำลังมันบ่ทำให้ใครแบบว่ามีผลดีเลยนะมีแต่ความสูญเสียบอกว่าจะเป็นคนที่ทำหรือแม้แต่คนที่ถูกกระทำแล้วนะครับดังนั้นแล้วภาครัฐของเฮาก็พยายามที่จะมีมาตรการต่างๆวันนี้นะครับผมทางภาครัฐเพิ่งออก7 มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาออกมากันเนาะมีอย่างพองเขามาฟังกันนะครับผมเปิ้นฮือมีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นะครับผมเสรีภาพและก็ความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารการให้คำปรึกษาคำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการเรียนของและก็การสอนหรือว่าการจัดการศึกษาปัญหาด้านการละเมิดสิทธิ์แล้วก็เสรีภาพแล้วก็ปัญหาความรุนแรงหรือความขัดแย้งโดยนะคือมีการทำแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการฉุกเฉินเนาะแล้วก็การตรวจสอบความปลอดภัยหรือจะทำแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาแล้วก็ที่สำคัญเลยคือซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินปิ้นประจำกันตัวนะครับผมต้องบอกว่าการฝึกซ้อมแผนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเนื่องจากว่าเวลาเกิดเหตุมาปุ๊บอ่ะมันมีเวลากึดหน่อยเนาะมีเวลากึดก้ามเดียว4 วินาทีนะครับดังนั้นแล้วคือถ้ามีแผนเฮาก็จะหัว1 2 3เฮาจะต้องเยอะอย่างนั้นเองนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมมาตรการที่3เปิ้นฮือมีระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแล้วก็การพัฒนาครูแนวจัดฮือมีการพัฒนาครูแนวหรือว่าครูที่ปรึกษานี่แหละการปฐมพยาบาลทางใจนะเบื้องต้นรวมทั้งนะครับการดูแลช่วยเหลือคัดกรองหรือคำปรึกษาแนะนำบำบัดฟื้นฟูเยียวยาด่าสุขภาพจิตแก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจได้กลับมาฟื้นฟูนะครับผมแต่ก่อนนี้ครูแนวนะโอ้เฮาโกเนาะครูแนวโศกนะ เดี๋ยวนี้เพิ่นบอกว่าครูแนวจะต้องเป็นคนที่มาบำบัดและฟื้นฟูทางใจนะหรือว่าเป็นห้องว่าปิ่นอันการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นนะครับผมอย่างที่4เพิ่นบอกว่าคือมีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษารวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการความปลอดภัยและก็กำกับดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาเพื่อบูรณาการปกป้องนะครับป้องกันป้องปรามเฝ้าระวังลดความเสี่ยงแล้วก็มีการฟื้นฟูบำบัดรักษาเยียวยารวมถึงการพิทักษ์สิทธิ์และก็เสรีภาพได้ตามความจำเป็นและก็เหมาะสมเนอะอย่างที่5นะครับผมเพิ่นบอกว่าคือมีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาคือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการตัวเพื่อสร้างหลักประกันและก็ความมั่นใจในความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยดำเนินการตามแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดอย่างที่6นะครับเพิ่นบอกว่าคือมีการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็เสริมสร้างสัมพันธภาพอินอตดีภายในสถานศึกษาหลีกเลี่ยงการแจ้งความรุนแรงการจัดความการจัดการความขัดแย้งการจัดการควบคุมอารมณ์ของตัวเก่าการสื่อสารอย่างถูกต้องว่าเกิดพฤติกรรมหลอกเลียนแบบเนอแล้วก็มีการประนีประนอมดีกว่ารวมถึงเสริมสร้างสัมพันธภาพดีระหว่างนักเรียนโดยกันเองระหว่างนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ระหว่างนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองกับข้าราชการครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนต่อยนะครับผมสุดท้ายเลยสถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามพกอาวุธ

ุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้ไฟสิ่งเทียมอาวุธปืนยาเสพติดหรือโทษวัตถุออกฤทธิ์สารระเหยแก๊สน้ำตาเครื่องช็อตไฟฟ้าสเปรย์พริกไทยสนับมือบุหรี่ไฟฟ้าบารากุไฟฟ้านำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าหรือบารากุไฟฟ้าสารเคมีอาวุธมีดดาบเล็กขูดกรรไกรคัตเตอร์เข้ามาภายในบริเวณสถานศึกษาโดยเด็ดขาดนะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของ7มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ภาครัฐนะครับผมน่าจะโดยอว.หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะมีปัญหาเรื่องกันแล้วก็ออกมาตรการแม้คือสถานศึกษาทั่วประเทศของเฮาได้กำชับใจ7มาตรการนี้เพื่อที่จะได้ดูแลนักเรียนนะทางกายทางใจแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็ความเจริญหมั่นของผู้ปกครองกันเน้อครับเอามาฝากไว้ในชั่วโมงแรกเฮาฟังเพลงกันก่อนนะมาดูว่าเออนะติดที่จริงตะกี้เพลงแรกเฮาก็เปิดไปปิ้นเมาส์รอบของกองงามต่อไปก็ปิ้นเมาส์รอบของกองงามต่อนะครับ

0: จังหวัดลำพูนนะครับผมได้ร่วมกับสาขาบริการโลหิตแห่งชาติโรงพยาบาลลำพูนออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตดวงตาและก็อวัยวะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระพันปีหลวงของเฮานั่นเองนะแล้วก็เป็นวันบริจาคอวัยวะโลกต้อยนะ12สิงหาคมนี้นะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านโยธินประสงค์ความดีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮารวมไปถึงท่านเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้าเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตต้อยพร้อมกันนี้นะครับผมได้ร่วมบริจาคนะครับในเตอร์นี้ตัวนะเพื่อเปิดครับตั้งแต่10โมงเนาะจนถึง3โมงแรงนะครับผมบ่าย3สำหรับการออกหน่วยในเตอร์นี้นะครับมีผู้บริจาคนักขนาดเนอร์133รายด้วยกันปริ้นปริมาณโลหิตก็คือ 16,550 cc ด้วยกันผู้บริจาคดวงตา30คนนะครับผมแล้วก็มีผู้บริจาคอวัยวะทั้ง30คนแล้วก็ผู้บริจาคร่างกาย5คนด้วยกันในการนี้นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนแล้วก็สาขาบริการโลหิตแห่งชาตินะครับโรงพยาบาลลำพูนจะนำโลหิตติดใดรับบริจาคไปใจตามวัตถุประสงค์พร้อมทั้งจะดำเนินการส่งใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาแล้วก็อวัยวะเหื่อหน่วยงานติดเกี่ยวของต่อไปนะครับผมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมการบริจาคเลือดเนาะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเลือดที่เรามีอยู่มันผลิตได้ตลอดเนาะแต่นะครับผมสำหรับคนที่เป็นมีความฉุกเฉินเนาะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นโรคต่างๆคนที่ได้รับการผ่าตัดเป็นจำเป็นจะต้องใจเลือดดังนั้นแล้วคลังเลือดของจังหวัดลำพูนของเฮาอาจจะต้องมีสำรองไว้ถึงเพียงพอสำหรับเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเฮาแข็งแรงนะครับผมก็สามารถนะครับผมที่จะไปช่วยเหลือกันนะครับผมเอาเลือดของเฮานี่แหละไปบริจาคแล้วก็ส่งต่อนะครับโอกาสแล้วก็การช่วยเหลือหรือว่าการได้รับการรักษาเนาะแล้วก็หึงหายป่วยใดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะเผื่อใครอยากจะแบบว่าส่งต่อโอกาสอยากจะทำบุญนะครับการบริจาคเลือดก็ปิ้นแฮมหนึ่งกิจกรรมที่สามารถทำได้ตลอดเลยนะครับสำหรับใครที่บอกว่าเอ้ยไม่ได้ไปสักกรรมนะครับผมตีเปิดตั้งหน่วยออกบูธนะครับก็สามารถไปตีโฮมบาลปูนกันได้เนอะเปิดรับบริจาคนะครับผมได้ทุกวันนะบ่เว้นวันหยุดราชการตัวนั้นแล้วใครสะดวกวันไหนไปกันได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการส่งต่อเรื่องราวดีๆเนาะกับท่านผู้ฟังได้รับทราบเหมือนกันเลยนะครับผมวันนี้โอข่าวเล่าความนะครับผมเอาทางข้อมูลข่าวสารมาฝากกันรวมไปถึงเอาเพลงเพราะๆเมารอบนะครับจากป่าซางกองามนะครับผมมาฝากกันสักหน่อยนะครับแล้วก็จะได้เราติดตามกันเนิ่มผู้ก่อวันไก่วันผู้ก่อวันซุกแล้วเนาะโอ้เร็วขนาดเลยนะครับป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บซุกเสาติดซุกเสาติดแหมแล้วนะจะได้แล้วก่อช่วงนี้ก่อดูในเรื่องของสภาพอากาศกันตัวแต่ว่าฝนตกมาตอนแรงแต่ตกวานะแต่บางทีก็ตกหน่อยเนาะจะได้เราเช็คสภาพอากาศกันตัวด้วยความเป็นห่วงจากสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาครับผมวันนี้อู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนเดี๋ยวเฮาไปติดตามข่าวคราวจากตีของร้องข่าวกันว่าในประเทศเฮามีเรื่องราวอย่างน่าสนใจพองไปติดตามกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์ นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูป

เทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์กรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนกันหน่อยว่ายังไงนายกรัฐมนตรีก็กำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะและครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั้งประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศไทยเนื่องจากว่ามีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นจะต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลกันด้วยไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยผู้เกี่ยวข้องอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและทางที่ดีที่สุดนั่นก็คือให้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายจากทั้งหมด6นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกขี้ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาภูแล้วก็ได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกริงแกละซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาภูโดยมีรายละเอียดปัจจุบันนั้นขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายก็ห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วขณะนี้ได้ร่วมกันติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ป่าปิล็อกขี้ก็มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีลำห้วยและลำห้วยสาขาเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายก็มีวิทยุสื่อสารประจำตัว
แต่ว่าเนื่องจากปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันคาดว่าแบตเตอรี่ของวิทยุสื่อสารคงจะหมดและสัญญาณโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถใช้งานได้จึงเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารและก็ติดตามตำแหน่งกันด้วยประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่ตอนนั้นก็มีฝนตกและมีสภาพอากาศปิดอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุในช่วง3วันที่ผ่านมาส่งผลให้ไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์เข้าลงจอดบริเวณจุดสกัดป่าหมากยาภูได้จึงนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดที่สำคัญแหละครับต่อการเข้าถึงพื้นที่และสนับสนุนภารกิจค้นหาทางอากาศในครั้งนี้ครับพี่น้องและไปดูเรื่องแนวทางการจ้างเหมาบริการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันว่ายังไงโดยได้มีการย้ำว่าการถูกให้ออกจากกลุ่มผู้สอบบรรจุไม่ใช่จะได้สิทธิ์จ้างเหมาบริการโดยอัตโนมัติครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.ลงนามในหนังสือเรื่องซักซ้อมแนวทางผู้สอบบรรจุท้องถิ่นจ้างเหมาบริการโดยระบุว่าทางสถ.ได้แจ้งท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้สอบบรรจุท้องถิ่นทุกกลุ่มโดยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและครับบอกว่าหลังบางแห่งนั้นอาจใช้วิธีจ้างเหมาบริการกับบุคคลที่ถูกให้ออกจากกลุ่มแก้คะแนนสอบ 5,925 คนแล้วก็ย้ำว่าการจ้างเหมาบริการต้องรอบคอบไม่ควรจ้างคนทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบต้องคำนึงถึงความสุจริตความเหมาะสมและความโปร่งใสทั้งนี้ทั้งนั้นการถูกให้ออกจากกลุ่มผู้สอบบรรจุไม่ใช่จะได้สิทธิ์จ้างเหมาบริการโดยอัตโนมัตินะครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นของคณะรัฐมนตรีกันหน่อยมีประเด็นอะไรกันบ้างโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกระดับความปลอดภัยข้อมูลของรัฐทั้งระบบสั่งหน่วยงานรับเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้างระบบเก่าร้างใน15วันบังคับใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยป้องกันข้อมูลรั่วไหลครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย Multi Factor Authentication หรือ MFA เช่นการใช้ Digital Identityไทย ID หรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.ได้เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ3มาตรการดังต่อไปนี้ครับมาตรการที่1คือ Force Reset Password โดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกครับมาตรการประการที่2คือ System Cleansingใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบหากพบระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันเนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วแต่ระบบหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่นี่แหละครับและมาตรการประการที่3คือยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือระบบ MFA ในระบบภาครัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังไฟเขียวขยายโครงการนมโรงเรียนถึงนักเรียนม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเสริมโภชนาการลดภาระครอบครัวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3หรือม .1 ถึงม .3 นั่นแหละครับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพร้อมอนุมัติให้รวมกลุ่มเป้าหมายโครงการประกอบไปด้วยนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา2570การขยายโครงการก็มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตโดยแต่เดิมนั้นโครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ยังไม่ได้รับการจัดสรรนมจากโครงการนี้ขณะเดียวกันการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันพร้อมปรับกรอบงบประมาณให้มันสอดคล้องกับจำนวนวันที่ดำเนินโครงการด้วยการขยายโครงการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมมากขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดรองรับน้ำนมดิบในประเทศไทยลดความเสี่ยงปัญหาผลผลิตล้นตลาดและช่วยสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้เกษตรกรโคนมจึงเป็นมาตรการที่ได้ประโยชน์ทั้งตัวเด็กครอบครัวเกษตรกรและอุตสาหกรรมนมไปพร้อมๆกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเบี้ยวค่าคอร์สว่ายังไงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปิดดีลโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเบี้ยวค่าคอร์สอ้างเงื่อนไขย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างจี้ให้คืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรหลานแต่สาขาที่ใช้บริการมันปิดตัวลงและถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สหมดอายุแล้วและก็ได้สั่งการให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจทันทีทันใดจนได้ข้อยุติภายใน1วันจากเดิมที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน60ถึง120วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันซึ่งการซื้อบริการแบบคอร์สผู้บริโภคนั้นต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากจึงต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขสำคัญครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อสำหรับกรณีดังกล่าวนี้ผู้ร้องซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569จำนวน10ครั้งด้วยกันใช้บริการไปเพียง2ครั้งเท่านั้นและต่อมาสาขาที่ใช้บริการก็ปิดตัวลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและเสนอให้ย้ายไปเรียนสาขาอื่นที่อยู่ไกลจากที่พักเมื่อขอคืนเงินในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการก็ได้รับแจ้งกลับมาว่าต้องรอ60ถึง120วันและต่อมาได้รับแจ้งว่าคอร์สหมดอายุเมื่อครบ6เดือนทั้งที่ผู้ร้องระบุว่าวันที่ซื้อไม่เคยได้รับแจ้งเงื่อนไขเรื่องอายุคอร์สผู้ร้องจึงยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบแล้วครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานกับผู้ร้องในวันเดียวกันก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและเจรจากับผู้จัดการในวันที่11สิงหาคม2569จนได้ข้อยุติให้คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการทั้งหมด
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ร้องภายใน15วันซึ่งผู้ร้องยินดีรับข้อเสนอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าคอสหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำมาปฏิเสธสิทธิ์ของผู้บริโภคหากไม่ได้แจ้งเตือนแจ้งเงื่อนไขกันให้ชัดเจนตั้งแต่วันที่ขายคอสจึงมอบหมายให้สคบไปติดตามการโอนเงินคืนจนครบถ้วนตามกำหนดแหละครับและขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าแบบคอสในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวทั้งโรงเรียนสอนกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กสถาบันสอนพิเศษและสถานออกกำลังกายว่าได้แจ้งเงื่อนไขสำคัญให้ผู้บริโภคทราบก่อนชำระเงินหรือไม่อย่างไรทั้งเรื่องของอายุคอสการใช้บริการต่างสาขาการปิดหรือย้ายสาขาและสิทธิ์ในการขอคืนเงินหากพบการกำหนดเงื่อนไขที่มันไม่เป็นธรรมหรือปกปิดข้อมูลสำคัญก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีอย่างไรก็ตามแต่นะครับก็ขอบอกกับพี่น้องประชาชนว่าก่อนซื้อคอสให้กับบุตรให้กับลูกขอให้ผู้ปกครองทั้งหลายถามให้ชัดเจนกันก่อนว่าคอสมีอายุกี่เดือนใช้ได้กี่สาขาหากสาขาปิดหรือย้ายจะทำอย่างไรและหากเรียนไม่ครบจะคืนเงินภายในกี่วันพร้อมทั้งให้เก็บใบเสร็จสัญญาและข้อความสนทนาเอาไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งหากถูกปฏิเสธสิทธิ์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อย่าปล่อยเรื่องเอาไว้นะครับพี่น้องสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ครับพ่อแม่พี่น้องครับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคและสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของประเทศไทยนั้นได้กำหนด4เสาหลักเป็นกรอบการขับเคลื่อนการประชุมอันได้แก่เสาหลักที่1คือการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นเสาหลักที่2คือการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศเสาหลักที่3คือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนอย่างไรก็ตามแต่ครับก็ต้องขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMFWorld Bank 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องใกล้ตัวปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนับเป็นปัญหาที่สำคัญและยิ่งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเป็นเหตุให้หลายครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับนอกจากนั้นยังทำให้อนาคตของชาติส่วนหนึ่งมีปมในใจติดตัวไปตลอดชีวิตปัญหาความรุนแรงอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาหนึ่งในสังคมของทุกประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งผู้ถูกกระทำโดยมากมักจะเป็นคุณแม่และลูกน้อยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550ถือว่าเป็นกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ให้คำนิยามของความรุนแรงในครอบครัวนั้นหมายถึงการกระทำใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพหรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวหรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดกองทำให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการไม่กระทำการหรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่ชอบแต่ไม่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาทและคำว่าบุคคลในครอบครัวนั้นหมายถึงคู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรธรรมสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งบุคคลใดๆที่ต้องพึ่งพาและอยู่ในครัวเรือนเดียวกันการให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายดังกล่าวได้ระบุให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ที่พบเห็นหรือทราบการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมีหน้าที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองใดๆการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อาจกระทำได้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการแจ้งโดยเป็นคำพูดยื่นเป็นหนังสือโทรศัพท์หรืออีเมลหรือวิธีการอื่นใดและเมื่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นหรือทราบการกระทำรุนแรงในครอบครัวพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการกระทำได้ในทันทีซึ่งหากผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงต้องการที่จะดำเนินคดีก็ต้องจัดให้ผู้นั้นร้องทุกข์ตามกฎหมายหากผู้นั้นไม่สามารถร้องทุกข์ได้ตนเองพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ร้องทุกข์แทนและในการสอบสวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพนักงานสอบสวนจะต้องจัดให้มีจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงร้องขอรวมอยู่ด้วยเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและนอกจากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกคำสั่งหรือในการกำหนดวิธีการหรือมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวระหว่างสอบสวนไม่ว่าจะมีการร้องทุกข์หรือไม่เช่นให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นตามสมควรการสั่งห้ามเข้าใกล้ครอบครัวรวมถึงจัดการให้เข้ารับการตรวจจากแพทย์ทั้งนี้ไม่ว่าคดีความรุนแรงในครอบครัวจะดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนคู่กรณีสามารถยอมความกันได้โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงต้องปฏิบัติตามทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำผู้ที่กระทำความให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายกำหนดโทษให้ผู้นั้นต้องรับโทษฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกฎหมายได้กำหนดความผิดในฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความได้จึงต้องให้มีการร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับตั้งแต่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์มิฉะนั้นจะถือว่าขาดอายุความแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเป็นคดีที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนกว่าคดีอาญาในทั่วไปเพราะคดีความรุนแรงในครอบครัวเป็นการทำร้ายกันในระหว่างสมาชิกในครอบครัวแตกต่างจากการทำร้ายร่างกายในคดีอาญาปกติการใช้มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาทั่วไปที่มุ่งการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเดียวพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำความผิดในความรุนแรงในครอบครัวจะมีวิธีในการดำเนินคดีต่างหากโดยหวังให้ผู้กระทำความผิดนั้นกลับตัวและยับยั้งการกระทำความผิดซ้ำรวมทั้งให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกันในระหว่างบุคคลในครอบครัว

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นการแก้ปัญหา